0: เกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Tree Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
4: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11%เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
2: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
5: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าจะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
2: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
0: ้ประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
0: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
1: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิด

0: ยร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจเอทีเคและพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: นายอันโตนิโอกูเตเรส

0: เลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
1: คณะข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องไปตัดสินกันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัจฉราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัจฉราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัจฉราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพ์พิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัจฉราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง84 เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง6 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
3: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติ อย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000 ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
11: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการอยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปเสร็จก็น่าจะเป็น26 ล้านคนของไทยเชื้อไทยพลัสบวก13 ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40 ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละ1,000ก็40,000 ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22 ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600 บาทเอาเลขกลมๆนะครับ600 กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยมันคือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตครับว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยเชื้อไทยพลัสนะครับซึ่งไทยเชื้อไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
10: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
11: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละ1,000เอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2-3 รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนั่นแหละ
10: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
11: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่งพลัสใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถล่มลึกลงไปแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช
10: ้
11: เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้ 2.5%
10: ค
11: ่
10: ะ
11: นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ย จะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41บาท42บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100ล้านลิตรนะครับวัน 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประทับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึง
10: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
11: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยการไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ต้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
10: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
11: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้เนี่ยครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% ดังนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจโต 2% การเติบโตระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
11: ยินดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 พื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
14: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
15: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
14: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
16: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึงทานกี่มื้ออะไรเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
14: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
13: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
18: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
17: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
19: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะอย่างที่2กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
17: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
20: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลนะครับ
17: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
21: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
22: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
21: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวทกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะขอมาอนุญาตมาเจอคุณผู้ฟังแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะต้องเดินทางนะคะไปเป็นวิทยากรเนาะบรรยายให้กับน้องๆ นะคะเยาวชนค่ะเป็นคักกระบี่ขับขี่ปลอดภัยนะคะใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะก็เป็นโครงการของบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะจังหวัดกระบี่นะคะก็เขาก็ร่วมมือนะคะเขาเรียกว่าจับมือกันกับทางด้านของขนส่งจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ทางด้านแล้วก็ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะหรือว่ากปท.นะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะให้กับผู้จัดงานนะคะได้นำน้องๆเนี่ยมาร่วมกันนะคะเรียนรู้นะคะในเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่งน้องๆที่มาร่วมนะคะก็เป็นน้องๆนะคะที่เขาเรียกอยู่ในวัยที่กำลังแบบคึกขนองเนาะอาจจะแบบอยากขับขี่นะคะบนท้องถนนนะคะก็เป็นน้องๆวัยสัก15นะคะ15 16ประมาณเนี้ยค่ะนะคะเป็นน้องๆม.ปลายนะคะมาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะก็ได้ประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้ประโยชน์กันค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะที่จะมาเตือนภัยดีกว่าเนาะสำหรับเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะคะก็วันนี้ดูจากช่วงเช้าวันนี้นะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าโอ้โหฝนฟ้าคะนองนะคะฝนฟ้าคะนองกันเลยทีเดียวนะคะก็มาดูสภาพอากาศนะคะของสักครู่นะคุณผู้ฟังจะให้ดูสภาพอากาศนะคะของวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะสภาพอากาศกระบี่วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็มีฝนนะคะมีฝนค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะมีฝนเยอะเลยนะคะสำหรับกระบี่นะคะในวันนี้นะคะก็จะมีลมด้วยนะคะมีลมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้เตรียมพกร่มกันด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะในช่วงของวันนี้นั่นเองนะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะคะของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดนะคะ31-34องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่คือการพยากรณ์อากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่ภาคใต้บ้านเรานะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่ต้องบอกว่ายังมีเรื่องราวของฝนฟ้านะคะเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็เราก็มองว่าเออ2-3 วันที่แล้วเนี่ยฝนไม่ตกนะคะฝนแดดออกนะคะก็รู้สึกอุ่นใจนะคะกันแล้วนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าท่านผู้ว่าค่ะนะคะก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะในเรื่องราวของฝนฟ้านะคะว่าในช่วงวันที่9-13เนี่ยนะคะทางบ้านเราก็จะมีฝนแล้วก็มีคลื่นค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง
นะคะในการสัญจรโดยเฉพาะเรื่องราวของการสัญจรที่จะต้องเป็นการสัญจรนะคะที่ตรงบริเวณชายฝั่งทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตว่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะกลับมานั่งสแตนบายคือในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ต้องขอแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าอาจจะเป็นเทปบันทึกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าฝนเองมีภารกิจนะคะที่จะต้องไปราชการนะติดกันเลยนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะก็มีราชการวันศุกร์นะคะไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็วันสัปดาห์หน้านะคะตั้งแต่วันพุธค่ะพุธพฤหัสศุกร์นะคะฝนก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะไปเขาเรียกว่าไปอบรมหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลือกตั้งนะคะก็ได้รับเชิญจากทางกกต.นะคะให้ไปร่วมนะคะประชุมที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คงจะต้องฝากเสียงนะคะทิ้งไว้นะคะ3วันด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

0: ปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: โอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: เมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนแทนข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอนามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเป็นเช้าที่จังหวัดระนองคือสายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าทั้งที่ติดตามสภาพอากาศอะจริงๆแล้วอะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนเราลดลงกว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังทีนี้ต้องมาลุ้นว่าช่วงกลางวันอะจะตกหนักหรือเปล่าก่อนอื่นก็ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองเนี่ยรับฟังได้2ช่องทางด้วยกันทั้งทางหน้าปัดวิทยุFM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเรามีทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่าก็สามารถติดตามรับฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่มีไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้บ้างแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเคยพบประสบพบเจอกับตัวเองแต่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะติดตามได้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะแต่ว่าช่วงแรกไปกันแบบรวดเร็วฟังวันนี้เนี่ยจะพยายามแบบสปีดในทุกๆข่าวให้เลยนะไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะมีปริมาณเท่าไหร่กันบ้างนะคะตอนแรกก็ช่างใจว่าจะเอามาบอกหรือไม่บอกดีแต่ว่าเห็นฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยปริมาณฝนถ้าเกิดว่าให้มองตามภาพรวมจริงๆนะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานวันนี้จะมีสักประมาณ 70% ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ 60% ของพื้นที่เรามาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะถ้าไปฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ปริมาณฝนน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะกลางๆอยู่ในระดับนี้เราผู้ฟังสักประมาณ 60% ของพื้นที่แต่สายฝนก็ตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยพกร่มติดกระเป๋ากันเอาไว้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยไหมคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามนะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจหลายๆภารกิจด้วยกันหลายคนคงจะเห็นภาพแล้วนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ไปเล่นดนตรีเขาเรียกเป็นดนตรีอะไรนะเป็นดนตรีพื้นถิ่นของเวียดนามค่ะซึ่งมันก็สร้างสีสันกับการเดินทางไปในพื้นที่เวียดนามในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เขาบอกว่ามีความเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเลยแล้วก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนี่แหละค่ะที่ร่วมกันยึดมั่นแล้วก็สร้างประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของอาเซียนนะคะในการส่งเสริมสันติภาพเรื่องของความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นหลายๆปัจจัยหลายคนที่ติดตามข่าวสารกันไปนะคะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างที่เราติดตามข่าวอยู่เนาะไวรัสอีโบลาหรือไวรัสต่างๆก็คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในทั่ว

ทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยต้องหันมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็วางแผนการแก้ไขปัญหาไว้ในเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็อันตรายมากอย่างเช่นล่าสุดที่เราเห็นภาพข่าวไหมคะวัน2วันที่ผ่านมานี่เองอ่ะที่แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์แล้วแบบมีน้องๆเด็กๆเขานั่งหลบอยู่ค่ะคือเป็นภาพที่โอ้โหหดหู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้เลยอ่ะเราไม่สามารถแบบไปห้ามหรือไปยุติอะไรได้เพียงแค่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในห่วงของการที่อาจจะเกิดเหตุในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านไปพูดคุยผ่านทางเวทีที่ท่านได้เดินทางไปในพื้นที่เวียดนามนะคะร่วมกับอีกหลายประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็รับฟังวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีสั้นๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนคงจะติดตามกันอยู่เนาะสำหรับใครโดยเฉพาะใครที่ชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดตามข่าวนี้เลยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้เลยตอนนี้เขาเปิดเป็นวันแรกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารว่างเครื่องดื่มที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะเปิดให้คุณเริ่มลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาผ่านทางแพลตฟอร์มผู้ที่ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็คุณสามารถไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มทยอยเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วนะคะร้านค้าเนี่ยเขามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นอย่างเช่นบางร้านอาจจะมีหลายๆอย่างยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นร้านหนึ่งเนี่ยมีทั้ง Food Panda เอ่ยมีทั้ง Line Man มีทั้ง Grab เราเลือกได้เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นนะคะว่าเราจะผูกกับแพลตฟอร์มไหนโดยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้งานอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างเช่นคุณมีสีเขียวอยู่แล้วคุณจะไปสมัครสีชมพูผ่านทางโครงการนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเท่านั้นนะคะโดยร้านค้าเนี่ยจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเมื่อยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในภายหลังได้อันนี้เน้นย้ำกันเพราะว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากนี้มันอาจจะเปลี่ยนได้ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเลือกอันไหนแล้วก็เป็นอันนั้นเลยที่เราจะใช้ไปตลอดโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะสำหรับประชาชนกันบ้างค่ะประชาชนเนี่ยเราสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะเกี่ยวกับ food delivery นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการก็คือ30กันยายน2569นั่นเองค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะก็สามารถสั่งอาหารผ่านทาง food delivery ในโครงการได้ตามขั้นตอนที่เขาได้บอกไว้ค่ะเดี๋ยวเรื่องของขั้นตอนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกวันนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยขอติดค้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้มีข่าวสารเยอะมากจริงๆแล้วก็มีช่วงเปิดอกถกประเด็นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: มาในช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะคัดกันสัก2ข่าว2จังหวัดแล้วกันผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปในช่วงของเปิดอุกถกประเด็นกันแล้วนะคะเริ่มกันที่พังงาก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นข่าวดีคือข่าวดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะจนถึงช่วงตอนนี้ค่ะก็ยังมีข่าวดีมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองที่พังงา นะคะก็มีการระบุนะคะว่าในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ของภูเก็ตค่ะปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองด้วยโดรนนะคะตลอดแนวชายหาดในพื้นที่ของอุทยานเลยค่ะปรากฏว่าพบว่ามีแม่เต่าเนี่ยขึ้นมาวางไข่ค่ะพบร่องรอยนะคะหลุมเนี่ยมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของภายของตัวแม่เต่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เซนติเมตรด้วยกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันกับที่ขึ้นมาวางไข่รังก่อนหน้านี้นะคะโดยข้อมูลของรังไข่เต่ามะเฟืองเนี่ยมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองที่แบบสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ฟังประมาณ108ฟองค่ะก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่เป็นแบบไข่ลมค่ะประมาณ15ฟองนะคะความลึกของหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98เซนติเมตรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

0: ่าวดีที่เราได้รับในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จริงๆแล้วอ่ะมีอยู่ตลอดเลยนะแล้วก็เป็นข่าวดีปีนี้เยอะมากแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะค่ะเขาก็ลงภาพว่ามีน้องเต่าทะเลเนี่ยค่ะลงทะเลไปคือเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆคือเราอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยทรัพยากรในพื้นที่ของพังงาเนี่ยทรัพยากรเขาดีมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการเอื้ออำนวยให้แม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดนะคะก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะในพื้นที่ของระนองค่ะตอนนี้เนี่ยไปจัดแคมเปญการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทางด้านของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดระนองเนี่ยเตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารถิ่นสินค้าชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ท่องเที่ยวคอนเซ็ปต์ตามชื่องานแล้วคือเป๊ะมากเลยนะคะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะไม่ต้องมาถึงระนองแต่คุณก็สามารถสัมผัสความเป็นระนองได้ผ่านทางงานนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ฟินที่สุดเนี่ยต้องมาในพื้นที่ระนองเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งสักหนึ่งสปอตแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของเปิดอกถูกประเด็นค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนุมได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพ
1: มีน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: 6ประเด็น
1: ค่ะกลับมาในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อกฎหมายบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่บางคนก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแล้วมันเป็นความรู้ที่เราจะต้องมีติดตัวเอาไว้ค่ะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของนางสาวรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ชื่อรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนเปลี่ยนและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองค่ะอาจจะเคยเห็นหน้ากันบ้างนะคะก็แวะเวียนมาปีละครั้งสองครั้งค่ะน้องแนน
1: ค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วปีนี้รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็มาด้วยสองหัวข้อหลักๆที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมนะคะอย่างที่น้องแนนบอกไปว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นของการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ของศาลจังหวัดระนองซึ่งกำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเรื่องของการไกล่เกลี่ย
2: ได้เลยค่ะก็ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็มาเริ่มกันที่ความหมายกันก่อนนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะเข้าใจบ้างแล้วล่ะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็คือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกนะเพราะว่าการยุติข้อพิพาททางหลักคืออะไรก็คือเหมือนการฟ้องต่อสู้คดีกันจนศาลพิพากษาอันนั้นคือทางหลักแต่ทางเลือกคือคู่กรณีคู่ความเนี่ยเลือกได้ด้วยความสมัครใจว่าเราจะยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีคนกลางนะคะเรียกว่าผู้ประนีประนอมหรือว่าผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่

0: ว่าใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตัวไหนแต่เอาละเราเข้าใจเป็นว่ามีคนกลางนะในการที่จะช่วยเราในการเจรจาไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทให้สามารถยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจหรือว่าได้ลดหย่อนผ่อนปลนกันมาจนถึงจุดที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้ยุติกันโดยที่ไม่ต้องต่อสู้กันยาวนานในศาลนะคะ
1: ซึ่งฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่ไปอยู่ในจุดๆนี้เนี่ยก็อยากให้เรื่องมันจบโดยเร็วที่สุดโดยผ่านการไกล่เกลี่ยในลักษณะแบบนี้ที่นี่การไกล่เกลี่ยมี2ประเภทใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเรียกว่ามี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องนะคะก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้เลยก็ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องซึ่งประชาชนน่าจะคุ้นๆกันอยู่บ้างแล้วสำหรับคนที่เคยมีคดีเคยฟ้องศาลเคยขึ้นศาลหรือว่าเคยถูกฟ้องก็ตามนะคะก็ขออนุญาตมาเริ่มที่การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วในช่วง 5-6 ปีมานี้เพราะจริงๆการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเนี่ยต้องบอกว่ายังแบ่งตามกฎหมาย2ตัวอีกนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23กับการไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ซึ่งพ.ศ. 62จนถึงพ.ศ.นี้ก็คือประมาณ7ปีแล้วถูกไหมคะอาจจะมีหลายท่านที่คุณแล้วแต่เอาล่ะเราในฐานะที่เป็นประชาชนไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลว่าเราจะใช้อำนาจตามกฎหมายตัวไหนตรงนั้นเราในวันนี้ศาลจังหวัดระนองเราไม่ต้องไปจำนะคะสำหรับประชาชนไม่ต้องไปจำว่ากฎหมายตัวไหนอะไรยังไงมันยุ่งยากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นบุคลากรของศาลจังหวัดระนองเราจะมาหยิบยกเล่าในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามวิแพ่ง23ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในภารกิจของส่วนไกล่เกลี่ยและก็น้อมข้อพิพาทแล้วก็มองเห็นว่าได้ช่วยเหลือยุติข้อพิพาทประชาชนมามากพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็สำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องค่ะความหมายของมันก็คือตรงตัวเลยนะคะว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่คู่กรณีหรือว่าคู่พิพาทยังไม่เรียกว่าโจทย์จำเลยเนาะเพราะยังไม่ฟ้องแต่ว่าเป็นการไกล่เกลี่ยที่คู่พิพาทเนี่ยต้องการที่จะยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยการขอให้ศาลเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ไหมโดยที่ฉันไม่ฟ้องนะแต่ว่ามีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้อยู่อย่างเช่นข้อพิพาทเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะทุกประเภทเลยอย่างเช่นเรื่องยืมเงินกันแล้วไม่จ่ายนะคะเช่าทรัพย์เช่าซื้ออย่างเช่นการเช่าซื้อรถยนต์ที่เราเห็นได้ชัดหรือว่าการเช่าซื้อบ้านผ่อนบ้านนะคะหรือว่าค้ำประกันก็ดีในเรื่องของที่ได้ไปจำนำไว้ก็ดีจำนองก็ดีหรือการแลกเปลี่ยนการให้เช็คบัตรเครดิตจริงๆก็คือเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะเลยนะคะที่จะขอไปเกี่ยวก่อนฟ้องตามวิแพ่ง23ได้ซึ่งเราไม่ต้องกังวลว่าข้อพิพาทนี้มันต้องอยู่ในลักษณะไหนการที่ประชาชนมีข้อพิพาทกับคู่กรณีอยู่ก็สามารถที่จะมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าข้อพิพาทของคุณคู่กรณีเป็นใครนะคะเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่การยื่นคำร้องค่ะการจัดทำคำร้องให้รวมไปถึงการส่งสำเนาคำร้องไปยังคู่กรณีเพื่อให้เขาทราบว่าเอ้ยมีคู่พิพาทของคุณมายื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคือเขาไม่อยากฟ้องคุณนะแต่เขามีข้อพิพาทกับคุณเขาขอเชิญคุณมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันที่ศาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายเมื่อได้รับสำเนาคำร้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศาลตามนัดหรืออาจจะประสานมาก็ได้ว่าเอ้ยวันที่แจ้งมาเนี่ยเราไม่สะดวกนะขอเป็นออนไลน์ได้ไหมก็ยังได้เพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งแบบมาศาลนะคะแล้วก็แบบออนไลน์ก็ได้
1: สะดวกมากสะดวกมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกวันเองได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าวันที่ระบุมาในคำร้องสมมติว่าผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องจากศาลแล้วว่านัดไปวันนั้นวันนี้เอ้ยไม่สะดวกยกหูมาหาเจ้าหน้าที่ว่าขอเปลี่ยนเป็นอีกวันอื่นหนึ่งได้ไหมเราก็จะประสานกับอีกฝ่ายแรกให้นะคะว่าเอ้ยขยับเป็นวันอื่นได้หรือเปลี่ยนวิธีเป็นจากมาศาลขอเป็นออนไลน์ได้ไหมได้นะคะอันนี้อาจจะ สะดวกมากๆเลยสำหรับคู่กรณีหรือคู่พิพาทนะ
1: คะ
0: ทีนี้ข้ามไปนิดนึงเมื่อกี้ในตอนเรื่องของการยื่นคำร้องนะคะว่าสำหรับคู่พิพาทเนี่ยพอตัวเองมีข้อโต้แย้งหรือว่ามีกรณีมีเรื่องมีราวมีเรื่องอย่างเช่นว่าลูกหนี้ยืมหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วก็จะฟ้องศาลก็กลัวว่าค่าทนายมันจะแพงกว่าบางทีเขายืมไป 3,000 5,000 ไปจ้างทนายอาจจะหลักหมื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมาใช้ขั้นตอนนี้ได้นะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่บอกว่าทางแพ่งได้ทุกลักษณะเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์ด้วยนะคะหมายความว่าไม่ว่าข้อเรื่องที่พิพาทเนี่ยจะมีมูลค่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เรียกร้องกันจะเป็นแบบหลักพันหลักร้อยหลักหมื่น10ล้าน20ล้านได้หมดเลยซึ่งการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยข้อดีก็คือไม่เสียค่าขึ้นศาลไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายความด้วยนะคะซึ่งการยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราทำไม่ถูกอ่ะทำไม่เป็นประชาชนซึ่งขั้นตอนการยื่นคำร้องเนี่ยทำได้3ทางนะคะก็คือถ้าเกิดว่ายื่นคำร้องด้วยตัวเองได้ก็สามารถยื่นคำร้องที่ศาลด้วยตนเองได้ก็คือมาศาลนี่แหละหรือถ้าเกิดมาศาลแล้วแต่ไม่ได้ทำคำร้องมาจากบ้านทำไม่เป็นก็แค่เล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดพิมพ์ให้จัดทำให้นะคะหรือขั้นตอนที่สองก็คือยื่นคำร้องโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์นะคะก็คืออาจจะโหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์จากในอินเทอร์เน็ตก็ดีซึ่งมีเผยแพร่อยู่นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วจัดพิมพ์คำร้องส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้หรืออาจจะส่งมาผ่านผู้ให้บริการรับส่งพัสดุพันธุ์อย่างเช่นแฟลตเคอรี่อะไรอย่างนี้ก็ยังได้ส่งมาถึงศาล
1: แล้วพื้นที่ที่เขาต้องส่งในพื้นที่ไหน
0: หมายถึงว่าต้องเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองถ้าจะยื่นต่อศาลระนองนะคะหมายถึงว่าข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนก็ต้องขอไกล่เกลี่ยถอนฟ้องณศาลนั้นใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าซื้อขายให้ทรัพย์สินจำนำจำนองแล้วคู่กรณีเป็นมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระนองลูกหนี้เราอยู่ในจังหวัดระนองหรือข้อพิพาทนั้นสัญญานั้นการผิดสัญญาเรื่องนั้นได้เกิดในเขตจังหวัดระนองก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดระนองได้ตรงนั้นไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าประชาชนที่มาติดต่อแล้วปรากฏว่าข้อพิพาทนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอยู่ในเขตอำนาจที่จะศาลจะรับคำร้องไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่าคุณต้องไปยื่นที่ศาลไหนนะหรือว่ามีศาลไหนบ้างนะที่คุณสามารถยื่นได้อาจจะมีถึง2ศาล3ศาลแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยไหมคะ
0: ได้ค่ะก็คืออันนี้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่คุ้นชินกับระบบหน่อยอาจจะเป็นทนายความสมมติว่าอย่างที่บอกว่าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็จริงแต่บางคนก็อาจจะมีทนายความก็ได้แล้วก็ให้ทนายความเนี่ยเป็นคนยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมเรียกว่าระบบ CIOS ซึ่งระบบนี้อาจจะต้องมีการสมัครเพื่อให้มี user แล้วก็ให้มีชื่อผู้ใช้แล้วก็ให้มีรหัสผ่านในการเข้าใช้งานซึ่งถ้าเกิดทำไม่เป็นก็อาจจะโทรมาที่ศาลจังหวัดระนองได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการสมัครตรงนี้แนะนำให้นะคะถ้าประสงค์จะยื่นผ่านระบบออนไลน์แต่ถ้าเป็นทนายที่ยื่นอยู่ศาลอยู่แล้วเขาก็มีรหัสผู้ใช้อยู่แล้วค่ะ
1: จริงๆคือดูแลในทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าแค่เดินทางมาศาลถ้าคุณมีข้อขัดข้องมีข้อพิพาทมีคู่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้อยู่แค่มาศาลมาเล่าเรื่องให้เจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยฟังเนี่ยเราก็จะทำให้ตั้งแต่การจัดทำคำร้องการเสนอศาลการส่งสำเนาให้อีกฝ่ายการประสานวันนัดจนถึงสุดท้ายก็คือจัดทำสัญญาถ้าสมมติว่าพอถึงวันเวลาเนี่ยคุณจะไกล่เกลี่ยกันโดยออนไลน์ก็ดีไกล่เกลี่ยกันโดยมาศาลก็ดีแล้วตกลงกันได้สัญญาเราก็พิมพ์ให้แล้วก็จะมีการพิมพ์คำร้องขอให้ศาลพิพากษาตามที่ตกลงกันก็ได้ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นชั้นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วคุณตกลงกันได้นะคะแล้วได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนะคะมันสามารถขอให้ศาลพิพากษาตามข้อตกลงอันนั้นได้เลยซึ่งมีผลบังคับเสมือนคดีฟ้องแล้วเลยค่ะหมายความว่า ถ้าเราตกลงกันได้แล้วศาลพิพากษาให้ตามที่เราตกลงกันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบิดพลิ้วสัญญาก็เหมือนบิดพลิ้วคำพิพากษาถูกไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการดำเนินการบังคับคดีได้เลยทันทีเหมือนคดีหลังฟ้องเลยซึ่งหมายความว่าไม่ต้องไปตั้งเรื่องฟ้องอีกทีหนึ่งไม่ต้องแล้วถึงแม้จะเป็นชั้นก่อนฟ้องนั้นค่ะข้อดีมันก็อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเราได้รวบรัดเวลาที่จะยุติข้อพิพาทลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ทำให้ศาลเขาพิพากษาให้แล้วก็บังคับได้ตามกฎหมายเลยเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ
1: คือ one stop service
0: ใช่
1: กระบวนการนี้เดียว
0: อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะแม่
1: ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะพี่อ้อยค่ะตอนนี้พี่อ้อยบอกว่ามันมีเกี่ยวกับคดีแพ่งทุกประเภทใช่ไหมคะแล้วคดีอาญาได้ไหมคะ
0: คดีอาญานี้ถ้าเกิดว่าเป็นคดีอาญาต้องเป็นข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้หรือว่าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นเห็นได้ชัดอย่างเช่นการบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเป็นความผิดอาญาไหมคะผิดเนาะซึ่งโทษทางอาญาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าระดับไหนประหารชีวิตจำคุกปรับริบทรัพย์สินนะคะก็คือแล้วแต่การบุกรุกเนี่ยเป็นมีโทษทางอาญาอยู่แล้วแหละแต่การบุกรุกนั้นอาจจะไปทำลายทรัพย์สินให้เขาเสียหายด้วยอย่างเช่นพังประตูบ้านเข้าไปพังรั้วเข้าไปซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัพย์สินเสียหายตรงนั้นซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าเหมือนสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าสินไหมจากผู้กระทำความผิดจากจำเลยในคดียาคุณผิดบุกรุกแค่หนึ่งแล้วคุณยังทำทรัพย์สินให้เขาเสียหายตรงข้อพิพาทในเรื่องการเจรจาเรื่องค่าเสียหายเรื่องทรัพย์สินในคดีอาญาอย่างนี้ค่ะก็สามารถเอามาไกล่เกลี่ยได้นั่นหมายความว่าในเรื่องของบุกรุกคุณก็อาจจะรับโทษไปตามที่ศาลพิจารณาแต่ในส่วนของค่าเสียหายในเรื่องทรัพย์สินที่คุณได้พังรั้วพังประตูบ้านเข้าไปก็สามารถเอามาเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตกลงกันได้ทั้งในข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาถึงแม้ว่าคดีทางอาญานั้นจะยังไม่ฟ้องนะคะก็สามารถเอาเรื่องการทำความเสียหายในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้เพราะให้จบไปเรื่องทางแพ่งก็เหลือแต่บุกรุกว่าอัยการจะฟ้องไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะก็ถือว่าประโยชน์เยอะมากสำหรับกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในกรณีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไหมคะ
0: ได้ค่ะขออนุญาตเพิ่มในส่วนของประโยชน์เป็นสรุปรวบยอดในส่วนของไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไกล่เกลี่ยหลังฟ้องกันต่อประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะอย่างที่บอกว่าสะดวกนะคะยื่นเองได้หลากหลายช่องทางอย่างที่แจ้งนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยรวดเร็วกว่าการฟ้องการนัดสืบพยานการต่อสู้คดีแน่นอนมันสามารถจบได้ในนัดเดียวด้วยซ้ำถ้าเกิดคู่ความสมัครใจมาศาลนะ
1: คะ
0: แล้วก็ไม่เสียค่าขึ้นศาลค่ะแม้ว่าข้อพิพาทนั้นจะ10ล้าน20ล้านไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลเลยสักบาทฟรีค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะเลือกวันเวลานัดเองได้ค่ะเอาตัววันที่สะดวกเลือกวิธีการไกล่เกลี่ยเองได้ค่ะมาศาลก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลให้แบบ one stop service อย่างที่น้องแนนว่าเมื่อกี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยเรามีผู้ประนีประนอมที่เป็นคนกลางถ้าเกิดว่าเรามีข้อพิพาทกับผู้ประนีประนอมแบบบางทีผู้ประนีประนอมเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่อาจจะเคยมีมูลมีข้อโต้แย้งเคยทะเลาะกันเราไม่พอใจผู้ประนีประนอมคนนี้เราสามารถตั้งข้อรังเกียจเรียกว่าขอเปลี่ยนผู้ประนีประนอมก็ยังได
1: ้
0: เปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแน่นอนล่ะทุกคนก็ได้ยุติเรื่องที่คาใจที่พิพาทกันแล้วก็ด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายสุดท้ายอาจจะยังรักษาสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยนะคะ
1: ก็ที่สำคัญคือมันประหยัดเวลาหลายคนพอเข้าสู่เรื่องแบบนี้มันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันต้องไปกระบวนการหลายกระบวนการแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่กระบวนการนี้มันแป๊บเดียว
0: มันแป๊บเดียวอาจจะแค่นัดเดียวด้วยซ้ำค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพอทำหนังสือเชิญไปอีกฝ่ายนึงเข้ามาคุยหรือออนไลน์เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก็สามารถจบได้ภายในนัดเดียวเลย
1: ค่ะเดี๋ยวส่วนช่องทางเดี๋ยวเราจะฝากทิ้งท้ายให้จำกันแบบรวดเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเภทกันก่อนดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยค่ะก็อีกหนึ่งประเภทก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นไปตามความเข้าใจของทุกท่านเลยว่าเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นโจทก์เป็นจำเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อพิพาทที่มีสองฝ่ายซึ่งมันก็ ถ้าเป็นข้อพิพาททางแพ่งเนี่ยจริงๆได้ทุกลักษณะเลยเหมือนกันนะคะก็คือทั้งเป็นเรื่องที่ดินเรื่องเช็คเรื่องบัตรเครดิตเช่าซื้อค้ำประกันจำนำจำนองซื้อขายแลกเปลี่ยนให้มรดกขับไล่ได้หมดเลยนะคะที่มีข้อพิพาท2ฝ่ายสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหรือกระทั่งแม้จะไม่ขอนะคะในนัดแรกคดีที่มี2ฝ่ายแบบนี้ศาลจะนัดแรกให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อนคุณลองเจอกันก่อนคุณลองคุยกันก่อนจะมีทนายไม่มีทนายก็แล้วแต่นะคะให้เข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนเสมอนะคะยกเว้นคดีฝ่ายเดียวอย่างเช่นร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ยื่นคำร้องกับศาลก็อาจจะไม่รู้จะไกล่เกลี่ยกับใครนะคะถ้าไม่มีผู้คัดค้านเข้ามาค่ะก็คือจำง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดี2ฝ่ายทางแพ่งศาลก็จะให้เจอให้ไกล่เกลี่ยกันก่อนส่วนคดีอาญาก็คล้ายกันกับไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็คือถ้าเกิดเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวอย่างเช่นทำให้เสียทรัพย์บุกรุกช่อโกงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยในข้อพิพาททางแพ่งตรงนี้ไปทางควบคู่ไปทางอาญาได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะมีเคสที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับก่อนฟ้องไหมคะย้อนไปสักนิดนึง
0: ได้ค่ะถ้าเพิ่งล่าสุดเลยก็คือมีในเรื่องของผู้พิพาทเป็นกู้ยืมกันนะคะเป็นชาวพม่าทั้งคู่ผู้ให้กู้ก็พม่าผู้กู้ก็เป็นพม่าแล้วกู้แล้วไม่จ่ายแล้วถ้าพูดตามตรงว่าเขาถูกผู้ให้กู้เนี่ยถูกฟ้องนะคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยถูกฟ้องลูกหนี้ฟ้องว่าคุณอ่ะให้กู้โดยผิดกฎหมายเรียกว่าพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเหมือนเป็นพูดตามตรงเหมือนเป็นเจ้าหนี้นอกระบบค่ะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหนี้นอกระบบ
1: มีเยอะ
0: โดนลูกหนี้ดัดหลัง
1: ค่ะ
0: ไปฟ้องแล้วโอเคล่ะในส่วนของดอกเบี้ยเขาก็อาจจะทำผิดจริงแต่จำเลยเนี่ยรับสารภาพในคดีอาญานั้นว่าเขาเนี่ยผู้ให้กู้นะคะรับสารภาพว่าเขาให้กู้จริงก็มีความผิดไปในทางอาญาก็ว่ากันไปแต่ทางผู้ที่ฟ้องเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็รับว่าเขาก็กู้จากเจ้าหนี้คนนี้จริงถึงแม้จะอ้างว่าเขาเรียกดอกเบี้ยเกินสุดท้ายเนี่ยในส่วนของทางอาญาก็ว่ากันไปตามพรบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ในส่วนของหนี้ทางแพ่งอะค่ะที่กู้ยืมกันเนี่ยก็ศาลก็บอกว่าโอเคในทางอาญาเนี่ยจำเลยผู้ให้กู้รับสารภาพใช่ไหมว่าได้ให้กู้เขาโดยเรียกดอกเบี้ยสูงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารับก็เพราะฉะนั้นแต่จำเลยยังไม่จ่ายจำเลยรับในส่วนของโจทก์อะค่ะในส่วนผู้เสียหายนะบอกว่าเอ้ยเขาก็กู้มาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายโอเคในส่วนนั้นถามว่ามีหนี้กันอยู่จริงไหมมีจริงท่านก็เลยมองว่าในทางอาญาว่ากันไปแต่ในส่วนทางแพ่งก็ส่งขึ้นมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะว่าโอเคล่ะแล้วมีหนี้ที่กู้กันมาเนี่ยไม่พูดถึงดอกเบี้ยที่ขนาดตราเนาะเขาจะชำระหนี้กันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันนั้นเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้โดยผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายล่ามภาษาพม่านะคะก
1: ็
0: ที่ศาลก็จะมีพนักงานแปลหรือล่ามภาษาพม่าประจำอยู่ก็โดยสื่อสารกันสุดท้ายก็ตกลงที่จะผ่อนจ่ายชำระกันเป็นงวดๆซึ่งก็เป็นความประสบความสำเร็จที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะไม่ได้นะในบัลลังก์แต่ท้ายที่สุดก็เอ้ยมีทางออกจริงๆจำเลยคนที่ให้กู้เขาก็ตกใจเพราะเขาก็ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพราะเขาก็ผิดแต่ถามว่านี่ฉันก็ยังไม่ได้คืนอ่ะเราให้กู้จริงแต่ว่าเราก็ต้องให้คืนตามสมควรอาจจะตอนวันนั้นก็คุยกันแค่เฉพาะต้นเงินไม่คุยถึงเรื่องดอกเบี้ยแล้ว
1: เพราะดอกขอถามนิดนึงค่ะแล้วเคสเนี้ยคนที่เขาให้กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินเนี่ยเขาโดน
0: โดนก็โทษทางอาญาต้องโดนค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดทางอาญาแต่เขาก็อาจจะได้รับลดหย่อนผ่อนปรนอาจจะรอกำหนดโทษหรือศาลอาจจะลงสถานเบาหน่อยก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปว่ากันไปตามพยานหลักฐานเลยค่ะในทางอาญาแต่ในส่วนแพ่งที่มันผูกเนื่องเกี่ยวติดกับอาญาเนี่ยมันสามารถเอามาคุยกันได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนั้นในจำเลยเองถึงเป็นผู้ให้กู้นะถูกฟ้องเป็นจำเลยใช่ไหม
1: คะ
0: โอเคในทางอาญาก็รับผิดกันไปแต่ในส่วนของหนี้ก็ยังอุ่นใจว่าจะได้คืนเพราะได้มีการมาไกล่เกลี่ยที่ศาลแล้วก็ได้มีการเขาเรียกอะไรทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าลูกหนี้จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดี
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าให้พี่อ้อยลองเปรียบเทียบให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าก่อนไกลเกลี่ยก่อนกับหลังอ่ะอันไหนมันดีมากน้อยกว่ากันคะ
0: ถ้ามองคิดว่าไกลเกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไกลเกลี่ยหลังฟ้องเนี่ยหมายความว่า เราต้องรอจนถูกฟ้องหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะฟ้องเองเนี่ยเราก็ต้องจะฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีทนายก่อนหนึ่งแหละเราต้องไปจ้างทนายเพื่อมาร่างคำฟ้องต้องมีการแต่งทนายต้องมายื่นศาลรอศาลว่าศาลจะนัดวันไหนหลังจากที่ยื่นฟ้องแล้วเพราะไม่ใช่ยื่นฟ้องปุ๊บนัดเลยถูกไหมคะอาจจะต้องมันมีขั้นตอนที่ต้องส่งสำเนาคำฟ้องไปให้อีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งละพอฟ้องถ้าเป็นคดีทุนทรัพย์ก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามกฎหมายหนึ่งเสียค่าขึ้นศาลแล้วสองก็คือเสียค่าทนายแล้วก็เสียค่าส่งหมายที่ส่งสำเนาไปยังจำเลยตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆซึ่งมูลค่าค่าหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันคือมีค่าใช้จ่ายแน่นอนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องแต่ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยคุณแค่เดินมาศาลมาหาเจ้าหน้าที่แล้วมาเล่าเรื่องให้ฟังอย่างน้อยที่สุดที่เราต้องการคือบัตรประชาชนของคุณกับหลักฐานที่อยู่ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะสามารถทำคำร้องให้ได้ในวันนั้นเลยบางคนมาศาลแต่มาเล่าเรื่องไม่เอาหลักฐานการกู้ยืมไม่เอาอะไรมาเลยมีแต่หรือว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นใครมีที่อยู่แห่งหนอันนั้นก็อาจจะยากหน่อยที่จะต้องช่วยเขาในการที่จะหาข้อมูลตรงนั้นรัฐแรกอาจจะทำคำร้องให้ไม่ได้ทันทีต้องเตรียมหลักฐานมาประมาณนึงนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าคุณเตรียมหลักฐานไปฟ้องแล้วหลักฐานไม่ได้เยอะเลยนะแค่ข้อมูลบางส่วนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของคุณอ่ะคุณก็จะครบจบกระบวนการ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยขั้นตอนหรือว่าความเข้มข้นของการตรวจเนื้อหาการรับคำร้องเนี่ยมันจะเบามันจะไม่เข้มข้นศาลจะผ่อนปลนให้มากให้แค่ว่าให้อ่านรู้เรื่องว่าข้อพิพาทคู่กรณีคุณเป็นใครมีที่อยู่หลักแหล่งที่ไหนเรื่องที่พิพาทกันเป็นเรื่องอะไรเรื่องกู้ยืมเรื่องให้เช่าทรัพย์เรื่องอะไรก็คือให้อ่านแล้วเข้าใจแค่นั้นเองค
1: ่
0: ะ
1: ก็คอนเฟิร์มแล้วนะใครที่แบบกำลังประสบพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าคดีแบบไหนตามที่บอกไปเนี่ยคุณก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าหลังฟ้องแน่นอน
0: แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะแน่นอนค่ะแต่ถามว่าหลังฟ้องดีไหมบางคนบอกว่าแล้วถ้าฟ้องแล้วถ้าถูกฟ้องแล้วล่ะยังไงก็เข้ามาเถอะค่ะไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องเพราะว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถคุยเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรารับได้หรือรับไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรารอจนสืบพยานกันจนศาลพิพากษาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องรอลุ้นว่าศาลอ่ะจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วพิพากษาเอ็นน้ำหนักให้ทางฝ่ายใดชนะเราไม่รู้ถูกไหมคะจนกว่าจะถึงวันศาลพิพากษาแต่ถ้าเราเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเราอาจจะมีธงในใจมีฐานอยู่ในใจที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็มีคนกลางในการช่วยด้วย
1: ได้ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องเรียกว่าจริงๆจัดไปแล้วค่ะน้องแนนค่ะก็คือต้องขออนุญาตเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนเจ้าหนี้นะคะลูกหนี้ผู้มีข้อพิพาทที่ยังไม่ฟ้องกันก็ดีคู่กรณีที่มีเรื่องพิพาทกันทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างที่แจ้งนะคะหรือคู่ความที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยมีคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองแล้วมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดระนองแล้วนะคะก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นก่อนฟ้องก็ว่ากันไปหรือถ้าถูกฟ้องหรือมีคดีที่ศาลแล้วก็เป็นการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลนะคะซึ่งโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ไม่ได้มีแค่ว่าเชิญชวนเจ้าหนี้ลูกหนี้เท่านั้นจริงๆกิจกรรมเรามีจัดไปบ้างแล้วนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่อำเภอกระเปอร์นะคะเราไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ว่าการอำเภอกระเปอร์เมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยววันที่15นี้15มิถุนาค่ะเราก็จะมีจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งจัดร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ซึ่งหลายท่านน้องๆ นักศึกษาก็สมัครกันมาพอสมควรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมทั้งภาคเนี่ย600คนค่ะเยอะมากแต่แข่งขันกันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งของศาลจังหวัดระนองก็มีน้องๆจากมอราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่เข้าร่วมแล้วก็มีน้องฝึกงานนะคะน้องนักศึกษาฝึกงานที่ศาลจังหวัดระนองร่วมด้วยนิดหน่อยก
1: ็15นี้จัดแบบออนไลน์เหรอคะ
0: ใช่ค่ะจัดแบบออนไลน์แต่ว่าจัดที่ห้องประชุมของศาลจังหวัดระนองออนไลน์กับทางสำนักอธิบดีภาค8นะคะแต่ว่าต้องน่าเสียดายว่าปิดรับสมัครไปแล้วนะคะได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรโอกาสหรือว่าความรู้ดีๆข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆของสำนักงานศาลก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: หลังจากนี้จะมีอีกไหมคะในที่ไปพบกับผู้ใหญ่อะไรประมาณน
0: ี้
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็มีได้เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำตำบลหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะเข้าร่วมฟังการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะก็จะมีท่านผู้พิพากษาเป็นวิทยากรด้วยที่Heritage Grand Convention นะคะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็ก็หวังว่า
1: หลักๆจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายมาตามที่ได้ประสานไปกับทางนายอำเภอเมืองระนองไปนะคะคือถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นอยากจะแวะเวียนไป
1: ก็
0: รับฟัง
1: เข้าไปได้
0: ได้ค่ะได้
1: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะวันที่18มิถุนายน2569นะคะมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วค่ะพี่อ้อยค่ะให้ฝากช่องทางกันสักนิดนึงใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องอะค่ะเขาจะสามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามสิ่งที่เขาอยากรู้ได้เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไหนบ้างได้บ้าง
0: ได้เลยค่ะก็หลักๆถ้าเกิดมาที่ศาลก็ติดต่อหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองนะคะหรือติดต่อผ่านบริการสายด่วนไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดระนองนะคะก็ขออนุญาตแจ้งเบอร์เนาะ0655277683นะคะสายด่วนไกล่เกลี่ยค่ะ0655277683ก็เป็นเบอร์ของไว้สำหรับดูแลในเรื่องของการไกล่เกลี่ยจะก่อนฟ้องก็ดีหลังฟ้องก็ดีก็จะมีนิติกรก็รวมถึงตัวเองนี่แหละนะคะที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตอบข้อสอบถามข้อสงสัยนะคะรวมถึงแจ้งขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยต่างๆให้กับประชาชนเพราะบางคนไม่แน่ใจว่าเรื่องของเขาเนี่ยจะมายื่นได้ไหมหรือต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างก็โทรมาก่อนได้จะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะว่าอย่างนั้น
1: ค่ะวันนี้ก็ครบจบพี่อ้อยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: จริงๆก็อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ค่ะก็ทิ้งท้ายสรุปยอดอีกทีหนึ่งว่าถ้าสำหรับผู้ที่มีข้อพิพาทนะคะก็มาเถอะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมาติดต่อกับที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้นะคะทางเราก็ยินดีที่จะดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องกังวลได้ไม่ได้อย่างไรก็มาเจอก่อนจะได้รู้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกก็โทรมาตามสายด่วนไกล่เกลี่ยที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะก็หลายคนอยู่ในสภาวะแบบนี้ว่ายังไม่เคยเจอก็เอาความรู้ติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะเพราะวันนึงถ้าเกิดว่าเราเจอจริงๆเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกแล้วก็เดินไปหาคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้ถูกทางนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยแนนและพี่อ้อยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตตลอดวันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญวิทย์เอี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ85พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพพัฒน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เปลี่ยนความรู้สึกเดิมเพิ่มความรู้สึกใหม่ด้วยการเห็นใจและห่วงใยผู้ติดเชื้อเอื้ออาทรผู้ป่วยเอสป้องกันโรคเอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: เทศบ าลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวธรรมันนะคะจากกันจนถึงสุกสายแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะ
2: สวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติ

การพิฆาตยาเสพติดทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้นะคะบูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรมค่ะซึ่งก็มีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายนายทัพนันธรรมรัฐธาดาหรือว่าหนูเฉินนะคะแล้วก็เครือข่ายจีนเทาณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเป็นโกดังที่20ก็กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะโดยสำนักข่าวกลองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีนะคะหรือว่า NISได้ขยายผลทางการข่าวแล้วก็มีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือนายทัปนันธรรมรัฐธาดาหรือว่าหนูเฉินให้กับทางการไทยหลังหนีออกจากไทยไป14ปีก่อนที่สำนักงานปปส.แล้วก็หน่วยงานภาคีทั้งตำรวจแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จะขยายผลในการพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะแล้วก็หนึ่งในธุรกรรมนั้นก็คือการลักลอบซื้อขายแล้วก็ส่งสารตั้งต้นและเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำนะคะโดยมีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเหล่านี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตเอโทมิเดตหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการจับกุมไปแล้วจำนวน4ครั้งค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดด้วยกันค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและก็สารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศแล้วก็การลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันนี้นะคะ10มิถุนายนค่ะย้ำว่าร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะคะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาค่ะสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์ก็คือชื่อว่าสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะโดยสาขาหลักก็ต้องเป็นผู้ที่เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากว่าทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลัก
จากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนค่ะเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครนะคะขออภัยค่ะสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักส่วนในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าต้องการเปิดสาขาให้สาขาย่อยเนี่ยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะคะจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้แล้วก็ดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะนางสาวลลิดานะคะกล่าวว่าร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วก็สามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายในโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์กับการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากมาเลเซียนั้นประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศแล้วก็สั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวค่ะด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียนะคะประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบไปด้วยกุ้งขาวเวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300-400ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการวางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดแล้วก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีค่ะทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนสำหรับระยะกลางและระยะยาวนั้นได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งนั้นได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วก็การวางรากฐานแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมากันที่กรมควบคุมมลพิษนะคะมีการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องด้านของนายสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมวลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมวลฝอย
โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำต่อเนื่องปริมาณฝนต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้คพ.ค่ะก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าก็คือดำเนินการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอกดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งนะคะระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนไปกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัยชั่วคราวค่ะและวางแผนจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาขยะตกค้างติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูลฝอยและการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือสารมลพิษเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศสุขอนามัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะมาดูกันต่อที่กระทรวงเกษตรเสนอครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหรสพขออภัยค่ะจัดงานมหกรรมนะคะขออภัยนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวาระการประชุมที่สำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านกระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งรวมทั้งยังเสนอวาระเพิ่มเติมนะคะขออนุมัติเปลี่ยนวิธีดำเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเองค่ะในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415สายพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะก่อนที่จะไปพักฟังงานเพลงประพอการเรื่องของกยศในการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีค่ะกยศ.เปิดเผยว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่นะคะเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศจึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ Connect ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยทางกยศจะแสดงข้อความว่ากยศอยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่าน
ทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศ.ค่ะกยศ.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกคนทุกท่านนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดค่ะหลังฟังงานเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะคะทางสปท.จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมหารือถึงแนวทางการเดินหน้าแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและจัดการความเร็วมุ่งสู่ในส่วนของ Safe and Seamless ภูเก็ตนะคะเมื่อวานค่ะ9มิถุนายน2569นะคะช่วงเช้าเวลา 9:00 นในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสปท.จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมมีทางด้านของนายแพทย์วิวัฒน์ศรีกมโนดได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและการจัดการความเร็วในเขตชุมชนเมืองนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการยกระดับคุณภาพการเดินทางบนท้องถนนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งแนวทางสำคัญก็ประกอบไปด้วยการปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนสายหลัก402เทพสตรีศรีสุนทรจากจุดกลับรถชั่วคราวเป็นจุดกลับรถคอนกรีตถาวรมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากมูลนิธิSRF ค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตในจุดที่ได้รับการปรับปรุงลดลงเป็นศูนย์การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็รถฉุกเฉินสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเป็นถนนเตือนตัวเองค่ะแนวคิดถนนเตือนตัวเองก็แนวคิดนี้นำมาใช้ในการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นลดความเร็วโดยธรรมชาตินะคะอาทิทางข้ามยกพื้นวงเวียนขนาดเล็กแล้วก็การปรับรูปแบบช่องจราจรในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับคนเดินเท้าแล้วก็ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดภูเก็ตก็มีการเตรียมหาแนวทางในการขยายผลมาตรการดังกล่าวไปยังพื้นที่สำคัญเพิ่มเติมนะคะอาทิบริเวณหัวสะพานเกาะสิเรถนนพัฒนาถนนสุทัศน์แล้วก็พื้นที่ป่าตองโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากหลายฐานข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะฝูงนกเงือกเยือนจวนผู้ว่าพังงาแขกประจำแห่งผืนป่าสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังคงเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถพบเห็นฝูงนกเงือกจำนวนมากบินมาเยือนอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เปรียบเสมือนแขกประจำจวนผู้ว่าก็ว่าได้นะคะที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นด้วยภาพฝูงนกเงือกบินโฉบผ่านแล้วก็เกาะตามต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณจวนนะคะการปรากฏตัวของนกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผืนป่าของจังหวัดพังงาที่ยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก็ส่งต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปนะคะอบจ.พังงาชวนเที่ยวกระปงพบกับเจนนี่ได้หมดตาสดชื่นไลฟ์สดขายผลไม้ช็อปสินค้าชุมชนฟังมินิคอนเสิร์ตท่ามกลางธรรมชาติทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นพบกับไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์โดยเจนนี่ได้หมดซ่าสดชื่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายออนไลน์นะคะที่สวนเย็นจิต กระปงเวลา 11:00 นเป็นต้นไปค่ะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติส่วนช่วงบ่ายก็สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากกล้วยสแตมป์แล้วก็นุ้ยสุมินาอาสยามกันนะคะก็สามารถที่จะไปพบกันได้ที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงากันได้ค่ะในวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปนะคะส่วนกระบี่นะคะก็มีการเตือนพื้นที่กระบี่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวในหลายอำเภอขณะที่กลุ่มฝนจากทะเลอันดามันกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากผู้ประกอบอาชีพทางทะเลควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้โทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเที่ยวชิมช็อปครบจบในงานเดียวกับสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่รวมอาหารถิ่นศิลปวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง17ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมนะคะก็เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวค่ะขออภัยนะเป็นการแถลงข่าวกับการจัดงานนี้นะคะงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ภายใต้โครงการมหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่ค่ะระหว่าง 17-23 มิถุนายน 2569 ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นและก็สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่นการสร้างรายได้และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนในพื้นที่นะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะก็จะจัดงานนี้ขึ้นระหว่าง 17-23 มิถุนายนนี้ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะจังหวัดระนองนะคะปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ9มิถุนายน2569ที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยมีคณะครูนักเรียนวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะด้านของนายวิทรัตน์รามันก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดระนองจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความตระหนักการปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรู้เท่าทันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะนางสาวกนิตาอุปปัชญานนท์ขออภัยค่ะนางสาวกนิตาอุปปัชญานนท์ชนานันท์ขออภัยนะคะก็ท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะก็ได้บอกว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนั้นได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยทางถนนแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน76คนด้วยกันเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการอบรมก็ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อจำกัดของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมพร้อมขอให้นำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมก่อนประกาศปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2,569 อย่างเป็นทางการค่ะจังหวัดระนองมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านศิลป์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมรักษาวารินชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็ได้มีการรายงานหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติค่ะทางนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดประกอบไปด้วย2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน2รายนะคะ1ก็คือพระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกท่านที่2เป็นนายสุชีพนะคะนายสุชีพพัดทองค่ะแล้วก็ในส่วนของประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นจำนวน2ราย1โรงเรียนสตรีระนองแล้วก็2ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาศาสนสัมพันธ์เพื่อวัฒนธรรมไทยนะคะโดยมติที่ประชุมได้พิจารณาให้พระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกและโรงเรียนสตรีระนองจังหวัดระนองผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2,569 ระดับประเทศต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยนะคะช่วงนี้ในส่วนของภาคใต้พื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าไว้ด้วยไปไหนมาไหนก็ต้องพกร่มเสื้อกันฝนนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อที่จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นัตติพลสถาพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอตุ้งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอฉวางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสีเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามัน
9: เรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
10: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
9: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: Ikaw, Yasa. Mo, makay ka.
1: Kim, ano yun? Nukum!
0: Jack, Jack! Nuk, di man ka na!
2: Oh, Kim, an tam pap! Lên lèo đài si so, đài phức xăm mong, đài sang xăm phân, đài sân nục, lẻ đài sang quảm xúc. Mày hóa cha bên phu xu ngài dù tít sang khôm mẹp tả tiên, tít bàm bẹp giải yết, tít tiếng bẹp giải xa. Toàn lên đài mốt, điên hộp cung lan lạc cha phà lên êng.
0: Và phư, nà thiên giải xa, mà lên gần ít mà.
3: Đi lời, mà lên gần ít nà.
4: Xăm đặc ngàn ra cha xăm phân tì hà, rung ra cha xăm phân.
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันนะคะวันนี้น้ำฝนก็มีพระราชดำริค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและคืนสมดุลด้วยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับปลาน้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำรัสดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2551นะคะณตำหนักณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาการประมงทางเลือกนั่นเองค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลงค่ะและก็ต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากการออกเรือไปยังทะเลห่างไกลจึงทรงริเริ่มให้จัดตั้งฟาร์มทะเลเพาะสัตว์น้ำแบบผสมผสานขึ้นนะคะพร้อมพื้นบนพื้นที่นาเกลือริมชายฝั่งณตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะในเนื้อที่92ไร่ในเนื้อที่82ไร่2งาน50ตารางวาโดยมีกรมประมงนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้ที่สนใจด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประมงชายฝั่งโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของพื้นที่และก็ช่วยลดการพึ่งพาในส่วนของการออกเรือประมงในระยะไกลด้วยและจะต้องมีต้นทุนที่สูงและมีความเสี่ยงความไม่คุ้มค่าในการประกอบอาชีพนะคะภายในโครงการค่ะมีการจัด

กรรมสาธิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรทางการเพาะสัตว์น้ำทั้งสองน้ำเลยนะคะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลการเพาะสัตว์ประเภทสาหร่ายทะเลการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มหายากแล้วก็การเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันสัตว์น้ำด้วยนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำทนความเค็มสูงตลอดจนการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมสร้างอาชีพเช่นการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการอบรมการจ้างงานในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังดำเนินงานในรูปแบบฟาร์มผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยการไม่ปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกระบบภายในฟาร์มก็จะต้องเป็นระบบหมุนเวียนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะนำไปเป็นอาหารของไรน้ำเค็มซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาหารสัตว์ที่วัยอ่อนขณะที่น้ำเค็มเดิมเนี่ยค่ะก็จะถูกนำไปทำเป็นนาเกลือและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทะเลผงเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยก่อนนำผลพลอยได้มาเป็นสุดท้ายที่ใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกเช่นเดียวกันนะคะด้วยรูปแบบการบริหารจัดการครบวงจรและก็ยั่งยืนโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะอันเป็นการน้อมนำพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าร่วมได้ร่วมกันประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกแล้วก็อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกโดยยึดหลักของการผสมผสานผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของภูมิภาคค่ะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็การสร้างความไว้ใจท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอาเซียนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และก็การหลอกลวงทางออนไลน์ความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมเข้าคารวะนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือและก็ติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามด้วยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันเป้าหมายด้านการค้าร่วมกันค่ะการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การบังคับใช้กฎหมายและสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าไทยและเวียดนามค่ะก็จะเป็นไม่เป็นเพียงแค่คู่ค้าแต่ก็จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตโดยประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลและการผลิตของการผลิตของเวียดนามเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกที่แข็งแกร่งของไทยโอกาสนี้ก็ยังหารือกันในกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามซึ่งแสดงถึงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยให้เป็นการสร้างงานแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เปิดให้ร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในวันที่15รัฐก็ยังเหมือนเดิมค่ะช่วยจ่าย 60% โดยที่ประชาชนค่ะสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ปกติเลยนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะคะก็คือรัฐก็ออกให้เหมือนเดิมค่ะ 60% ส่วนลดสูงสุด200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยสั่งผ่านแอปพลิเคชันดัง4เจ้าด้วยกันก็คือ GrabFood LINE MAN
Shopee Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะสำหรับร้านค้านะคะก็เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยร้านค้าเลือกได้แค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ตลอดโครงการก็ตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะมีการยืนยันต่อไปมาดูในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษกันบ้างนะคะกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่สถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและก็ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับอุทกภัยจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็มีความเสี่ยงณตอนนี้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและก็การที่น้ำค่ะชะขยะไหลออกมาจากพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยนะคะโดยกรมควบคุมโรคก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุทกภัยมาด้วยนะคะรวมถึงให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนเก็บและขนขยะมูลฝอยในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาขยะตกค้างและก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องได้ใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันนะคะวันนี้น้องฝนก็มีข่าวจากกฟผ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะกฟผ.กฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action 0 Net Zeroการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ค่ะการดำเนินงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลแนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและก็ขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสียรวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการพัฒนาและก็ศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและก็การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและก็ระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและก็เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะตอนนี้ทางพาณิชย์จังหวัดพังงาเองก็ได้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการจัดงานค่ะเทศกาลทุเรียนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกิจกรรมเปิดแผงผลไม้ภายใต้ชื่อเทศกาลผลไม้จังหวัดพังงาณศูนย์การค้าจังซีรอนภูเก็ตตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาผ่านการส่งเสริมการตลาดและก็การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและก็กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดพังงานะคะให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายน2569ค่ะโดยรวบรวมผลไม้เด่นของจังหวัดพังงามาจำหน่ายอาทิเช่นทุเรียนสาลิกาค่ะทุเรียนหมอนทองมังคุดที่พังงามะกาเมะไฟกาแดงค่ะและก็มะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนสาริกาพังงาซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพังงานั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากนะคะสะท้อนถึงศักยภาพของผลไม้ของจังหวัดพังงาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดด้วยโดยจังหวัดพังงานะคะมุ่งส่งเสริมและก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ผลไม้คุณภาพของพังงาเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ และอีกหนึ่งข่าวคราวที่เป็นเรื่องดีนะคะ อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังการวางไข่ของเต่ามะเฟืองด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่ามีร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์เจ้าหน้าที่ก็จึงเร่งเข้าไปสำรวจทันทีค่ะผลการสำรวจพบว่ามีร่องรอยของเต่ามะเฟืองค่ะโดยมีขนาดความกว้างของอก100เซนติเมตรและความกว้างของภายทั้งหมด200เซนติเมตรนะคะคาดว่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันที่ขึ้นมาวางไข่ในรังก่อนหน้านี้โดยข้อมูลรังไข่เต่ามะเฟืองมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่ที่สมบูรณ์108ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก15ฟองค่ะโดยความลึกของหลุมนะคะอยู่ที่98เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของหลุมจะอยู่ที่40เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดนะคะไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟักตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยให้ฟักตามธรรมชาติโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่ที่อยู่ในพื้นที่เดิมนะคะมีความเสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมค่ะพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในหลุมด้วยเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนตลอดระยะเวลาการฟักซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและก็การอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในระยะยาวซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฟักของตัวไข่เต่าเนี่ยค่ะประมาณ55วันจนถึง65วันค่ะมาอัปเดตข่าวคราวในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ขับรถไปมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็อาจจะเห็นป้ายต่างๆว่าจะมีกิจกรรมเหล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งวันนี้น้องฝนก็รวบรวมมาให้แล้วสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะมีงานอะไรบ้างก็มาฟังกันเลยค่ะในส่วนของของดีเมืองกระปงนะคะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญประชาชนนะคะเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะเชิญชวนชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะก็จะมีทุเรียนสาริกาค่ะราชาทุเรียนบ้านมังคุดทิพย์พังงาค่ะผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนค่ะโดยงานก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาค่ะแล้วก็ไฮไลท์หลักๆสำคัญนะคะก็จะมีการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นด้วยนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังณสวนเย็นจิตกระปงค่ะแล้วก็จะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนนะคะแล้วก็มีการลงทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยในส่วนช่วงบ่ายของวันที่13นะคะก็จะมีบรรยากาศสบายๆค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่นุ้ยสุวินาอาสยามนะคะแล้วก็จะจัดที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองพังงาของเรานั่นคือพังงาพรายมันส์2026ค่ะเปิดถนนสายสีรุ้งกลางเมืองพังงาโดยส่งต่อพลังความรักความเสมอภาคจัดโดยเทศบาลเมืองพังงาค่ะร่วมกิจกรรมพังงาพรายมันส์2026ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเสมอภาคและก็การยอมรับในการเป็นตัวตนไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์มาร่วมเดินร่วมสร้างสีสันและก็ร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะกิจกรรมจะจัดในวันที่17มิถุนายน2569ค่ะจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาจุดเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรพังงาค่ะ และก็ไปสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแต่งตัวให้มีความโดดเด่นเติมสีสันแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ออกมาร่วมสร้างถนนแห่งความเท่าเทียมให้สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงาค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะตอนนี้จังหวัดพังงาขอเชิญชวนเที่ยวงานไทยช่วยไทยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาติค่ะกิจกรรมนี้ก็ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยไฮไลท์ภายในงานนะคะก็จะมีชมความงดงามของบอลลูนนานาชาติแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนกันในทุกๆคืนนะคะเลือกซื้อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของดีจังหวัดพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมความบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและของดีจากทั่วไทยงานก็จะมีในวันที่19ถึง28มิถุนายนค่ะณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของจังหวัดพังงาที่กำลังจะมีขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวต่างๆได้ทางเพจ Facebook ของสวท.พังงาได้อีกเช่นช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรับทราบว่ากิจกรรมในช่วงเดือนนี้มีอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง มีการร่วมมือกับ Modern Trade มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องภาคขนส่งเยอะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
5: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปทีนี้นะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยของมาเลเซียก็ขอให้เขาอย่างน้อยในช่วงเนี้ยยกเลิกเรื่องแบนกุ้งไทยก่อนได้ไหมครับก็ขอที่ไปก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าตอนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันก็ได้ง่ายขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6 ถึง 0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับประชาการแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสน่าจะจ่ายใช้สอยจากกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
6: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ 2-2.5 ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
8: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
9: นายวรสิทธิ์จาตุรัสคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องและสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
10: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูร

0: นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศ ด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาท

0: ของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: นายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสด้วยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
2: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีสากก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
1: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
4: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
3: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
5: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสทนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
8: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
7: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบเซเลสสโมลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี
10: ้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบา ประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF ฮุนไดคัพ2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรซมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกมอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุ ปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพ่นที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มืออันดับ3ของรายการเอรินลูดลิฟกับนิโคเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการ คำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับเลบานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเลบานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
16: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 0804042493สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
17: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0: และหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: บทเพลงอมตะบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับรายการที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงจากพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางในการติดตามรายการนะฮะทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับและก็รวมไปถึงช่องทางที่สามารถรับชมภาพคมชัดทั้งภาพและเสียงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ใช่แล้วแหละครับคุณผู้ชมครับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะครับแน่นอนครับเป็นรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนำบทเพลงเก่าในยุคทองตั้งแต่อดีตของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่รวมไปถึงบทเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่านะครับลูกกรุงยุคใหม่มารวบรวมอยู่ไว้ในรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเพลงในวันที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งถ้อยคำที่วิจิตรนะคะแล้วก็ท่วงทำนองที่อ่อนหวานนะคะแล้วก
0: ็
1: เรื่องราวแห่งความรักความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจผู้ฟังเสมอด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะครับทางแฟนเพจเนี่ยก็สามารถขอเข้ามามีบางท่านอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงลูกกรุงเพลงนั้นจังเลยอยากให้ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ร้องเพลงนี้จังเลยวันนี้เทปนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมนะครับสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ครับ PRD Big Band Official Channel ครับเริ่มกันเลยครับกับบทเพลงแรกช่วงแรกของเราวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องบัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักขับร้องโดยน้องไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับผม
1: และสำหรับบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเพลงบัวขาวค่ะกับน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยบทเพลงหยาดเพชรนะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ผ่านไปนะครับกับบทเพลง5เพลงแรกในช่วงแรกของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้มีอีก5บทเพลงมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับเพลงง้อเพราะรักค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกัน
0: ถึงแม้ว่าเธอจะงอนแค่ไหนเธอจะงอนจนไม่โกรธเธอจะงอนจนไม่อยากเห็นหน้า แต่ผมก็จะง้อคุณเพราะว่าผมรักคุณ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่บทเพลงเพื่อคุณนั่นเองค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงฝากรักนะคะบทเพลงนี้ค่ะคุณดาริกานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันค่ะ
0: บทเพลงต่อไปครับบทเพลงที่มีชื่อว่าเงาไม้ถ่ายทอดโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและเพลงนี้ในช่วงนี้ครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6สารรักครับผู้ที่จะมาอัญเชิญโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังครับ

0: ผมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งบทเพลงสนุกๆมีทั้งบทเพลงเพราะๆช้าๆซึ้งๆครบรสเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เดินทางกันต่อครับต่ออีก5บทเพลงช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ากระต่ายโง่ครับขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลครับผม
1: ค่ะขับร้องคู่นะคะกับคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะ
0: เกือบลืมน้องชายไปเลย
1: ลืมน้องชายเฉยนะคะค่ะแล้วมาต่อกันที่บทเพลงเมื่อไหร่จะให้พบค่ะบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะพรานล่อเนื้อค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสารค่ะ
0: ยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้ครับเราไปต่อกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ายิ้มฟังแล้วจะยิ้มจะมีความสุขแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับคุณนฤมลสมหวังครับและปิดท้ายกับเพลงนี้กับเพลงไม่อยากจากเธอรวมศิลปินจากบนรีโกมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมค่ะ

0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการผลิตรายการนะครับขอบคุณคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณคุณบุญเอิบสุธานะครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการนะครับดูแลรายการทั้งหมดนะครับโดยคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราในวันนี้ครับพี่เจนครับ
0: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานนั่นเองนะคะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะแล้วก็ยังมีทางเพจแว่วหวานตำนานเพลงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีบทเพลงอะไรเพราะๆมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
2: ส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
4: นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
7: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตร สัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
14: สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขอนำท่านเข้าสู่รายการยุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วม
15: มาจับมือกันดีกว่ารัฐประชารวมใจเพื่อสังคม
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM 98.50 MHzต่อไปขอนำท่านผู้ฟังรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ที
17: ่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะรายการนี้นะคะจะมีทุกวันพุธเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.เลยค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะยุติธรรมจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังเก่าชั้น2เลยค่ะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้าไปที่ศาลากลางก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของสำนักงานเลยค่ะก็คือเบอร์โทร0756245515หรือ552ค่ะซึ่งงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะก็จะหลักๆเลยก็จะเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายค่ะก็จะเป็นการให้การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยประชาชนท่านไหนที่ต้องการที่จะรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะก็สามารถเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีทนายอาสาที่จะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนอยู่ในวันเวลาราชการค่ะต่อไปก็จะงานบริการต่อไปก็คือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะประชาชนก็สามารถเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ได้ในกรณีที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีต่างๆที่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าต้องการที่จะได้รับความเยียวยาต่างๆค่ะซึ่งขั้นตอนของการที่จะเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์นะคะก็คือเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้เลยค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบันทึกข้อมูลตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของทุกท่านอยู่แล้วก็จะตรวจต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวนั้นนะคะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือเปล่าหรือว่าต้องส่งเรื่องของท่านนะคะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปค่ะงานบริการต่อไปก็คือเป็นการไก่เกี่ยระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562ค่ะซึ่งการไก่เกี่ยระงับข้อพิพาทนี้นะคะก็จะเป็นยุติธรรมทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชน พื่อเป็นกระบวนการที่จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้พูดคุยกันค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางในการระงับข้อพิพาทร่วมกันโดยมีผู้ไก่เกี่ยที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีตลอดกระบวนการเลยค่ะทั้งนี้นะคะแนวทางการระงับข้อพิพาทที่ได้จะเกิดจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำหนดแนวทางร่วมกันโดยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะในการไก่เกี่ยวข้อพิพาททางแพ่งนะคะถ้าเกี่ยวกับสิทธิ์แห่งสภาพบุคคลหรือว่าสิทธิ์ในครอบครัวหรือว่ากรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่สามารถกระทำได้ค่ะการไก่เกี่ยวข้อพิ

สังคมค่ะในกรณีที่จะขอกองทุนยุติธรรมนี้นะคะเงินค่ากองทุนยุติธรรมอะค่ะจะเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอย่างเช่นค่าจ้างทนายความว่าความในคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองหรือการบังคับคดีเป็นค่าธรรมเนียมขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆในคดีแพ่งและคดีปกครองหรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบพิสูจน์อย่างเช่นการตรวจ DNA การตรวจพิสูจน์หรือว่าการรังวัดที่ดินเป็นต้นค่ะแล้วก็เงินกองทุนนี้ค่ะจะเป็นเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเงินที่ช่วยเหลือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดนะคะถึงแก่ความตายแล้วกองทุนยุติธรรมนี้นะคะยังให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยค่ะต่อไปงานบริการต่อไปก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอรับค่าตอบแทนจากภาครัฐได้ในกรณีที่ว่าได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายจิตใจหรือว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากว่าอาจจะถูกทำร้ายถูกฆ่าตายถูกลุกหลงการถูกกระทำอนาจารถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวถูกลักทรัพย์อันนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายค่ะที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้อื่นโดยท่านไหนที่ต้องการที่จะได้รับความเสียหายต้องการที่จะขอรับค่าตอบแทนจากภาครัฐในกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยค่ะโดยเจ้าพนักงานตำรวจนะคะจะแจ้งสิทธิ์ในการได้รับค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทที่มาแจ้งความได้รับทราบค่ะต่อไปก็คือต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจรักษาส่วนในกรณีที่เสียชีวิตนะคะก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะออกใบมรณบัตรค่ะต่อไปก็จะเป็นการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมายื่นคำขอรับค่าตอบแทนภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการกระทำผิดนั้นค่ะต่อไปสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือของจำเลยในคดีอาญานะคะก็คือเมื่อพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีค่ะต่อมาปรากฏว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดและเป็นการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือว่ามีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วให้ยกฟ้องจำเลยค่ะโดยที่ข้อเท็จจริงยุติว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนั้นค่ะส่วนสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหายค่ะในกรณีทั่วไปค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าตามจริงค่ะแต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าตามจริงค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงานนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานนั้นได้ตามปกติต่อไปจะเป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่นที่เป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควรค่ะต่อไปจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารอันนี้จะได้วันละไม่เกิน 1,000 บาทค่ะส่วนในกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทจะมีค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ค่าอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรค่ะต่อไปงานบริการต่อไปก็คือการคุ้มครองพยานในคดีอาญาค่ะพยานในที่นี้นะคะก็คือบุคคลที่จะมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือว่าในการดำเนินคดีอาญาค่ะแต่ไม่รวมถึงจำเลยในคดีนั้นนะคะที่อ้างว่าตัวเองเป็นพยานค่ะงานบริการต่อไปนะคะก็คือ
สำนักงานยุติธรรมเนี่ยค่ะจะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนี้

นะคะก็จะตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ของทุกท่านในทุกพื้นที่เลยค่ะซึ่งในจังหวัดกระบี่นี้นะคะจะมีทั้งหมด61ศูนย์ค่ะซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนส่วนงานย่อยๆของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าไปรับบริการได้ในพื้นที่ของท่านเองเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะกลับมาอีกครั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะเมื่อกี้พูดค้างกันในเรื่องของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็คือจะตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าตามอบต.หรือว่าเทศบาลในพื้นที่ของทุกท่านเลยค่ะซึ่งในจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด61ศูนย์ด้วยกันเลยค่ะก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนค่ะภารกิจหลักๆของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะก็คือจะเป็นการเฝ้าระวังหรือว่าป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนค่ะอย่างเช่นการตั้งด่านในช่วงที่มีเทศกาลวันหยุดยาวค่ะหรือว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนในพื้นที่การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆการให้ความรู้หรือว่าการแนะนำในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือทางราชการที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นการดำเนินการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนหรือว่าค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหรือว่าจะเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมภารกิจต่อไปก็คือการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกควบคุมถูกคุมประพฤติหรือว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้กลับตัวมาเป็นคนดีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจหลักๆของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเลยค่ะท่านไหนที่ต้องการที่จะเข้ารับการช่วยเหลือที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะคะก็สามารถเข้าไปที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ของทุกท่านได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการอยู่ซึ่งก็จะมีนิติกรของสำนักงานนะคะที่จะเป็นเลขานุการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จะคอยรับความช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทุกท่านเลยค่ะก็สามารถเข้าไปรับบริการกันได้ในพื้นที่ของทุกท่านได้เลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของภารกิจของกระทรวงยุติธรรมค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมอรุณนะครับนิติกรประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ครับวันนี้ผมเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะครับให้ความรู้ในด้านของภารกิจของกระทรวงในองค์รวมนะครับสรุปได้ว่าภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมดูแลสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมีอยู่7ภารกิจหลักๆด้วยกันนะครับ

0: เนี่ยผมจะพูดในส่วนของภารกิจทั้งเขตแล้วก็องค์รวมของภารกิจต่างๆข้อที่หนึ่งก็คือว่าการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเช่นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือด้านคดีความการให้การสนับสนุนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างมีความเท่าเทียมภารกิจที่2ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่งเสริมการรับข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาลก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั่นเองสนับสนุนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนซึ่งภาคประชาชนก็มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนถ้าจังหวัดกระบี่ของเราก็มี18ศูนย์ณปัจจุบันซึ่งอยู่ขึ้นอยู่ตามตำบลหรือว่าจะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวเนื่องสืบเนื่องกับทางสน.แต่ละอำเภอขอแล้วแต่ว่ามีรวมอยู่ทั้งหมด18ศูนย์และอีกการส่งเสริมในการกระบวนการไกล่เกลี่ยก็คือลดความขัดแย้งในสังคมอย่างมีสันติวิธีลดภาระคดีของศาลยุติธรรมนั่นคือภารกิจที่2ของงานในกระทรวงยุติธรรมภารกิจที่3การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคุ้มครองตัวอย่างก็คือว่าคุ้มครองผู้เสียหายและพยานในคดีอาญาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายและคดีและพยานในคดีอาญาซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่เกิดใหม่มากตัวนี้นะครับและก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนป้องกันการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสส่วนหนึ่งจากการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็มีพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาที่ผมเอ่ยกล่าวไว้เบื้องต้นคือสาระสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองพยานตัวนี้ก็คือว่าเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการดำเนินคดีอาญารวมทั้งผู้ชำนาญการพิเศษแต่ไม่ได้หมายความรวมถึงจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานคือกรณีจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาตรงนี้นะครับและในอีกพ.ร.บ.หนึ่งที่ว่าอยู่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็คือพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565หลักการสำคัญของมันก็คือว่าห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทรมานกระทำการที่โหดร้ายและอุ้มหายในทุกกรณีซึ่งเป็นพ.ร.บ.ใหม่เอี่ยมที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือปี65ที่ผ่านมานะครับเป็นพ.ร.บ.อุ้มหายซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั่นคือในส่วนของภารกิจที่3ต่อไปภารกิจที่4การบริหารทันราชทัณฑ์และพัฒนาผู้ต้องขังโดยการดูแลเรือนจำและผู้ต้องขังการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้ต้องขังจะกลับเข้าสู่สังคมโดยการให้การอบรมในด้านการจริยธรรมในด้านการดำรงชีวิตให้เข้ากับสังคมและในด้านการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและอีกการลดการกระทำความผิดซ้ำคือทั้ง4ข้อดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการบริหารหารราชทัณฑ์และพัฒนาผู้ต้องขังภารกิจที่5 การบังคับคดีและการอำนวยความยุติธรรมทางแพ่งโดยการดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษากระทรวงยุติธรรมก็ได้เข้ามามีส่วนในตรงนี้และคุ้มครองเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมายให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ทวงหนี้และสร้างความเป็นธรรมในระบบการบังคับคดีต่อไปภารกิจที่6ก็คือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านยุติธรรมโดยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้ที่เป็นอาชญากรรมการสนับสนุนข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์และการประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภารกิจสุดท้ายของกระทรวงยุติธรรมก็คือการพัฒนากฎหมายและระบบยุติธรรมเสนอและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้น 2. พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนดังนั้นเหล่านี้เป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรมซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีภารกิจสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมการไกล่เกี่ยข้อพิพาทฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและพัฒนาระบบกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในหัวข้อเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวอ้างอิงไปเรื่องของภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการไกล่เกี่ยข้อพิพาทผมขอพูดเน้นย้ำสักครั้งนึงนิดนึงว่าการไกล่เกี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นภารกิจของกรมตรงนี้นะและก็เป็นภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ด้วยเป็นภารกิจหนึ่งที่ถือว่าเป็นภารกิจหลักก็ได้นะตอนนี้หลักๆมีกูฮานไกล่เกี่ยหาให้ความช่วยเหลือสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหารในด้านกองทุนยุติธรรมแต่ว่าหารไกล่เกี่ยเนี่ยเป็นหารหนึ่งของกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งข้อพิพาทที่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบหารไกล่เกี่ยตรงนี้ได้ผมขอสรุปสั้นๆว่าคือเป็นข้อพิพาทมันมีจะมีสองประเภทก็คือทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 2. เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ 3. และข้อพิพาทอื่นซึ่งเป็นข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับส่วนศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทระดับตำบลในส่วนข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นทุนทรัพย์ที่ไม่เกิน 500,000 บาทนั้นก็คือเป็นศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทระดับตำบลที่สามารถรับเอาคดีเหล่านั้นมาอยู่ในการดำเนินการไกล่เกี่ยในศูนย์เหล่านั้นได้แต่ถ้าเกินจาก 500,000 มาถึง5ล้านต้องอยู่ในอำนาจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ที่สามารถดำเนินการจัดกระบวนการไกล่เกี่ยในด้านในข้อพิพาทดังกล่าวได้นะครับข้อต่อไปนี้คือส่วนของข้อพิพาทในทางอาญาทางอาญาก็มันก็อยู่ใน2หัวข้อหลักๆก็คือว่าความผิดอันโยงความได้ตัวอย่างเช่นประมาทโชกโกงยักยอกทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเหล่านี้นะครับซึ่งอยู่ในประเภทของความผิดอันโยงความได้คือถ้ามีกรณีเหล่านี้โดนข้อหาเหล่านี้สามารถนำเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่ศูนย์ยุติธรรมศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทในระดับตำบลหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อหาที่ถึงแม้ว่าข้อหาดังกล่าวทางตำรวจจะแจ้งข้อหามาแล้วแต่ในเบื้องต้นทางตำรวจก็ต้องสอบถามก่อนว่าคู่กรณีต้องการที่จะไกล่เกี่ยไหมถ้าเกิดว่าต้องการไกล่เกี่ยทางตำรวจก็จะส่งเรื่องดังกล่าวให้กับทางศูนย์ไกล่เกี่ยข้อพิพาทซึ่ง สถานีตำรวจอยู่ใกล้กับศูนย์เหล่านั้นมาให้ทำการไกล่เกลี่ยได้นะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าทางคู่นี้ยินยอมทางตำรวจก็จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการในการดำเนินคดีทางตำรวจก็จะต้องหยุดชะงักไว้ตรงนั้นก่อนเพื่ออะไรเพื่อรอดูว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีดังกล่าวที่ส่งไปทางศูนย์ดังกล่าวจะประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันได้ไหมถ้าไกล่เกลี่ยกันได้คดีในทางตำรวจก็จะหยุดแล้วก็ทางตำรวจก็จะไม่ดำเนินคดีต่อแต่จะส่งเรื่องการจบคดีดังกล่าวไปทางสำนักงานอัยการจังหวัดนะครับและประเด็นข้อที่2ก็คือหลักใหญ่ของข้อพิพาทในทางอาญาก็คือความผิดลหุโทษคำว่าลหุโทษก็คือความผิดที่เป็นโทษสถานเบานะครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งได้กล่าวมาเมื่อครั้งก่อนเลยนะครับซึ่งแนวทางปฏิบัติเดี๋ยวผมจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติของสำนักงานไกล่เกี่ยข้อพิพาทประจำในระดับตำบลของประชาชนนะครับคือแนวทางปฏิบัติก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือกรณีคู่กรณีที่เกิดข้อพิพาทในทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดจูงมือกันมาถ้าเกิดว่าเราเกิดข้อพิพาทข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงโรงพักเราเอาอย่างนี้ก็ได้จูงมือกันมาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนะครับในระดับตำบลเดินเข้ามาแล้วก็คือร้องทุกข์หรืออาจจะไม่ร้องทุกข์อาจจะให้เรียนกับประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่ามีความประสงค์ที่ต้องการจะทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเรื่องข้อพิพาทเช่นคุณนี้นายกหมิ่นประมาทฉันไม่พอใจต้องการให้ทางศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศูนย์แนะนำวิธีการในการที่จะให้ฉันเนี่ยทั้งคู่นี่ทำการไกล่เกลี่ยได้ไหมนะถ้าเกิดว่าไกล่เกลี่ยกันได้โดยการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายว่าไปหรือว่าไม่ยินยอมชดใช้แต่เป็นกรณีที่ขอโทษขอโพยกันไปในเรื่องกรณีนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าสามารถไกล่เกลี่ยได้ก็จบกันที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับตำบล นะครับของประชาชนในระดับตำบลซึ่งทางประธานศูนย์ก็ให้ผู้เชิญผู้ไกล่เกลี่ยและก็นัดคู่ไกล่เกลี่ยทั้งคู่มาร่วมกันในณวันใดวันหนึ่งที่มีความเห็นตกลงกันและหลังจากนั้นก็ถ้าไกล่เกลี่ยกันได้แล้วทางศูนย์ก็จะออกหนังสือโดยส่งเรื่องการไกล่เกลี่ยเหล่านี้มายังยุติธรรมจังหวัดเพื่อทำการออกหนังสือรับรองการไกล่เกลี่ยของคู่กรณีดังกล่าวเป็นก็ถือว่าเป็นเม็ดเสร็จในขั้นตอนนั้นและหนังสือที่ออกไปแล้วนะสามารถบังคับได้เท่ากับคำพิพากษาของศาลนะครับถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามก็เอาหนังสือตัวนั้นไปยื่นต่อศาลได้ศาลจะสั่งบังคับตามคำไกล่เกลี่ยที่เราได้ทำการไกล่เกลี่ยกันไว้ณที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับประชาชนที่อยู่ในตำบลดังกล่าวได้เลยนะครับตรงนี้หรือในกรณีที่ว่าเรื่องดังกล่าวมันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วเรื่องถูกส่งเข้าไปที่สำนักงานไปที่ทางตำรวจทางพนักงานสอบสวนจะลงบันทึกประจำวันและเมื่อลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็แนะนำให้คู่กรณีนำสำนวนนำเรื่องดังกล่าวไปไกล่เกลี่ยกันก่อนถ้าเกิดว่าเหมือนที่กระผมพูดเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้นะการไกล่เกลี่ยคดีดังกล่าวก็จะถูกส่งกลับเข้ามาทางพนักงานสอบสวนก็ถือว่าสำนวนคดีดังกล่าวตำรวจยังไม่รับเป็นสำนวนคดีถ้าเกิดว่าเราทางตำรวจแนะนำให้คู่กรณี ไปทำการไกล่เกลี่ยก่อนในระหว่างนั้นเนี่ยสำนวนคดีทางตำรวจยังไม่รับก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไกล่เกลี่ยไม่ได้ตีกลับมาทางสำนวนทางพนักงานสอบสวนก็จะรับเป็นสำนวนในคดีและทำการสืบสวนตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในขั้นตอนทางตำรวจต่อไปและส่งอัยการในขั้นตอนต่อไปตามลำดับเมื่อถึงกรณีตรงนั้นนะครับก็คือก็เป็นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทางศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่จะต้องรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงถามความสมัครใจของคู่กรณีแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีของทางศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่มีอยู่ซึ่งในบัญชีนั้นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่อยู่ในมีหน้าที่อยู่ในศูนย์ไกล่เกลี่ยและก็มีหน้าที่อยู่ในประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัดและดำเนินการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายเมื่อไกล่เกลี่ยเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ก็คือว่าตกลงกันได้ถ้าตกลงกันได้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะทำการออกหนังสือรับรองบันทึกข้อตกลงเมื่อออกหนังสือบันทึกข้อตกลงไว้และเมื่อออกเสร็จสิ้นและจะแจ้งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่คือแนวปฏิบัติขั้นตอนของหานไก่เกียร์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหานไก่เกียร์ของศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนในระดับตำบลนะครับต่อไปก็ส่งต่อการในช่วงท้ายตรงนี้ไปกับพิธีกรอีกท่านนึงครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกันนะคะก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นการให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนเลยค่ะซึ่งสำนักงานยุติธรรมเนี่ยค่ะก็จะหลักๆเลยจะให้คำปรึกษากฎหมายก่อนรับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนทุกคนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทการคุ้มครองพยานการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายหรือว่ารวมไปถึงงานบริการของกองทุนยุติธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนค่ะที่จะให้บริการเหล่านี้ในให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานบริการค่ะซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ของทุกท่านเลยค่ะทุกท่านก็สามารถเข้าไปขอรับบริการได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกเข้ามาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตึกเก่าชั้น2เลยค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่หรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือว่าไม่สะดวกมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรของสำนักงานค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรับสายในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่แล้วก็จะมีทนายอาสาที่จะนั่งประจำสำนักงานอยู่ในทุกวันเวลาราชการเลยค่ะก็สามารถติดต่อหรือว่าโทรเข้ามาได้ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นได้ก่อนค่ะที่เบอร์โทร075-624-551หรือว่า075-624-552นี่ก็จะเป็นเบอร์โทรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะท่านไหนที่ต้องการที่จะปรึกษากฎหมายเบื้องต้นก่อนที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานยุติธรรมหรือว่าเข้าไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรดังกล่าวนี้ได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นก่อนวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชนค่ะก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลา 14:10 น. ถึง 15:00 น. ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
6: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ควรเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุม ถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
7: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: ไผ่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผม
13: เสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
16: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันแทนข่าววันนี้ประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลและพิธีปล่อยพานสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ท่าเรือบ้านบางขนุนตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลและพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีกว่า200คนสืบเนื่องจากวันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีกรมประมงจึงกำหนดจัดพิธีปล่อยพานสัตว์น้ำในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทั้งนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน1ล้านตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่พัทรพงษ์ขี่เส้นเครื่องบินน้ำซีเพลนบินนำร่องกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เชื่อมอันดามันแบบไร้รอยต่อปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวดึงรัฐเอกชนร่วมพัฒนาเพิ่มทางเลือกเดินทางรูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไฮแวลูไฮสเปนดิ้งทัวริสต์กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และวิทยุการบินแห่งประเทศไทยพร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนร่วมการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็น Airport for Regional Development เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตโดยซีเพลนจะเป็นอีกทางเลือกสำคัญในการเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆและพื้นที่ชายฝั่งอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือซีเพลนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินซึ่งตนได้มอบหมายจากนายนิพัฒน์ขออภัยค่ะซึ่งตนได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เป็นประธานคณะกรรมการในชุดดังกล่าวซึ่งทางด้านนายพัทรพงษ์ยังได้ระบุว่าโครงการซีเพลนไม่เป็นเพียงการยกระดับรูปแบบการเดินทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวคุณภาพและกำลังซื้อสูงแต่ยังคงช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งของการ

0: ทนถือว่ามีความเข้มแข็งจะเป็นจุดประกายธุรกิจการบินรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวอันดามันแบบไร้รอยต่อดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากทั่วโลกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในทุกมิติซึ่งตนได้กำชับขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้พร้อมและแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการให้ทันภายในสิ้นปีนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการกระบี่ไวสายสู่ความปลอดภัยทางถนนรุ่นที่1สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชนในสถานศึกษาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการกระบี่ไวสายสู่ความปลอดภัยทางถนนรุ่นที่1ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นแกนนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดจัดโครงการจำนวน2รุ่นรุ่นที่1ในวันนี้คือ9ขออภัยค่ะรุ่นที่1คือเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และรุ่นที่2คือวันที่10มิถุนายน2569โดยกลุ่มเป้าหมายรุ่นละ100คนรวม200คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปลูกฝึกทักษะความตระหนักรู้ในเรื่องการขับขี่การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชนในสถานศึกษาโดยมีนายนเรศจันเทพขนส่งจังหวัดกระบี่และนายกิติศักดิ์วุฒิพงศ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ได้กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการกระบี่ไวสายสู่ความปลอดภัยทางถนนจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้ช่วยการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้ฐานกิจกรรม3ฐานได้แก่ฐานที่1คือฐานวินัยจราจรฐานการเรียนรู้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายป้ายสัญลักษณ์ต่างๆฐานที่2คือฐานระวังจุดบอดให้ความรู้เรื่องมุมอับสายตาของรถบรรทุกหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและฐานที่3คือการทักษะการพูดการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรับฟังประสบการณ์จากผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นการเตือนสติในการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นายธีรศักดิ์หนูรักษารองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่หรือปปช.กระบี่นำโดย10เอกสอนบุญรุ่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินการตอบแบบวัดการรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพระนางชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทั้งนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจะเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์จากบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับการนำไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ประจำปี2569ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
5: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเก
4: ิดผลกระทบต่อประชาช

0: ตนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่10มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายน2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสต่อไปติดตามข่าวบริการศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองคว้ามาตรฐานท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศหลังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการนันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมทั้งมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบวายไฮโดรเจนไฮบริดมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการจัดนิทรรศการด้านพลังงานที่ทันสมัยช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ผ่านมากฟผ.ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลแห่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลด้านแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ระดับประเทศสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมีคุณค่าให้กับผู้เข้าชมการได้รับรองรางวัลมาตรฐานในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณะทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและความสบายใจในการใช้บริการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยในระยะยาวจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หือ วางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
5: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: ครองคุณ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
7: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาขณะนี้ก็ตีสาม14นาทีแล้วนะครับจนถึงตีสี่พี่น้อง30นาทีโดยประมาณนะครับพี่น้องวันนี้วันพุธที่10เดือนมิถุนายน2569ตรงกับเดือน10ค่ำเดือน7ปีมาเมียเป็นนาทีของนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องสวรรค์บัญชาฟ้าบันดาลพี่น้องสักเดียวได้ควังนะครับสำหรับนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านก็คือนายณรงค์นะครับผมพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับการศึกษาของท่านนะครับสำหรับการศึกษาของท่านจบประถมศึกษาประถมศึกษานะครับที่บ้านลุคลาอำเภอยานตาข้าวจังหวัดตรังมัธยมจนปีที่3ที่โรงเรียนวชิรนุกูลมัธยมปลายที่โรงเรียนเฉลิมนารีพี่น้องนะวรนารีเฉลิมนะครับจังหวัดของจังหวัดสงขลานะครับจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยการศึกษาบางแสนนะครับหรือว่ามอบุรพาในปัจจุบันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังนี่ก็คือประวัติโดยคร่าวโดยสังเขปนะครับพ่อแม่พี่น้องคงนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับพ่อแม่พี่น้องชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านก็คือนายณรงค์จันทร์ภูมิพี่น้องนายณรงค์จันทร์ภูมินะครับสําหรับนั่งอาจารย์ณรงค์นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังกามาเลยครับคนคิดคนนะครับพี่น้องขอนี้ไปฝั่งนั่งอาจารย์ณรงค์นะครับมาเลยข้าวกันทีมาเริ่มกันทีโรคกระจัดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยได้จะทำแผนระบายจากโลหิตประจำเดือนมิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับไปที่ว่าการอำเภอลำทับนะครับวันจันทร์นี้ถึงนี้พี่น้องแล้วก็วันพุธที่17มิถุนายนนะครับไปที่ห้างเทนชั่นกระบี่นะครับพี่น้องแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับคือวันพุธที่25มิถุนายนไปที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกเวลัยนะครับพี่น้องก็ขอเชิญนะครับให้เหลือไทยชีวิตพี่น้องให้เหลือไทยชีวิตนะครับกลับมาที่โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569นะครับเดือนมิถุนายนนี้ให้บริการพี่น้องที่อำเภอปลายพริยานะครับวันพุธที่18มิถุนายนไปที่โรงเรียนบ้านนาเท่าหมู่2ตำบลเข้าเขนอำเภอปลายพริยานะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับในส่วนของตำบลเข้าเขนหมู่บ้านไก่แขตำบล ครับก็ไปนะครับตำบลไก่แขหมู่บ้านละแวกนั้นนะครับตำบลเข้าเขนอำเภอปลายพระยามารับบริการไม่ใช่บริการกันได้นะครับทางมหาดไทยครับไปเลยครับไปช่วยข้าวไปบำบัดทุกบำรุงทุกพี่น้องนะครับแต่ก็เวลาการนาฬิกาช่ำทริปนี้ท่านอังคูลศิลาเทวกูลนะครับผู้ว่าการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับข้าขอเชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้ครับมาที่การประปาส่วนภูมิภาคชาข้ากระบี่นะครับเขาจำเป็นต้องยึดใจน้ำในวันที่11มิถุนายนนะครับตั้งแต่เวลา11จนถึง15นาฬิกาเนื่องจากจะดำเนินการตัดประสานโทร HDPE ขนาด110เมตรนะครับผมพี่น้อง110มิลลิเมตรนะครับบริเวณบ้านน้ำจานหมู่ช่องตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับทำให้พี่น้องบริเวณนนท์เพชรเกษมถึงบ้านน้ำจานนะครับหมู่ที่ช่องตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับรวมถึงซอยเยกและบริเวณใกล้เคียงนะครับน้ำประปาไม่ไหลนะครับต่อเช้าผมพี่น้องต่อเช้านะครับตั้งแต่ตำบลนนท์เพชรเกษมไปถึงบ้านน้ำจานหมู่ช่องตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับน้ำประปาไม่ไล่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขบีก็ขอไปในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับสอบถามได้เพิ่มเติม0756113543นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็อีกทีนึงพี่น้องอีกทีนึงนะครับเนื่องจากการไฟคว้าประกาศหดใจกระแทกไฟคว้าเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อซ่อมแซมระบบไฟคว้าและติดตั้งอุปกรณ์นะครับบริเวณตำบลน้องทะเลส่งพ้นให้น้ำประปาไม่ไหลนะครับผมพี่น้องในวันที่11เหมือนกันนะครับ11มิถุนายนเวลา9จนถึง17นาฬิกานะครับมีโดยการส่งช่วงผมพี่น้องตั้งแต่เวลาช่วงเช้าก็ตั้งแต่เวลา9จนถึง10นาฬิกาช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา16จนถึง17นาฬิกาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือตำบลน้องทะเลทั้งหมดอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับตำบลน้องทะเลทั้งหมดนะครับน้ำประปาไม่ไหลต่อเช้านะครับแบ่งออกเป็นช่องช่วงนะครับโดยเหตุกระแสไฟฟ้าดับนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เวลา 9จนถึง10นาฬิกาและช่วงบ่ายเวลา16จนถึง17นาฬิกานะครับการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับอีกต้องการความช่วยเหลือได้เป็นผือนะครับโทรที่เบอร์0756111354นะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขอเชิญนะครับพี่น้องครับมาที่อำเภอเมืองกระบี่นะครับเทศบาลเมืองกระบี่นะครับมีการแข่งขันฟุตซอลที่ส่วนโรงยิมส่วนตาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับ13 14กับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องใครก็เชิญนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกๆและล้านๆของพี่น้องกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกนะครับเรือฟีบ้าอยู่18เอเชียคัพนะครับการขอเชิญพี่น้องนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจกันได้มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน7ประเทศนะครับคือไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ประเทศลาวนะครับเขาจัดการแข่งกันที่โรงยิมอเนกประสงค์จันทกพโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับรายการนี้ชมฟรีนะครับมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันมากๆพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับราชการเทศสัญจรพี่น้องอย่าลืมนะครับเย็นนี้แวะเวียนมาได้นะครับหมายการจะนับจะนุ่นมาเหลือสื่อเหลือห้ากันได้นะครับพิพันธ์ของเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เรานะครับเขาค่ายกันตีหน้าสำนักงานเกษตรพี่น้องก็ขอเชิญนะครับหรืองานหรือการแวะเวียนมาให้การสนับสนุนกันได้ครับมาควังนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับมาในเรื่องความบัณฑ์สวรรค์บัญชาความบันดาลก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: พระเจ้าค่ะแต่อายุห่างเกินกันไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะถือว่าตรงนี้เราตัดออกไปวันนี้เป็นวันดีลูกเพราะจะให้เธอเดินทางออกจากเมืองหลวงของนครเทพทานไปศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมเต็มจากส่วนที่เคยได้ศึกษามาแล้วกำหนดเวลาไว้1ปีกรมฉันจะไปศึกษาวิชาอะไรพันสิงจะเรียนวิชาอะไรตรงนี้พ่อไม่ได้บังคับแต่ขอให้คิดว่ากลับมาแล้วได้ใช้วิชานี้บริหารประเทศชาติมาถึงให้พี่น้องประชาชนก็เป็นผู้ลงประชามติว่าควรให้กรมฉันหรือพันสิงเป็นองค์รัชทายาทแม่ว่าเป็นความยุติธรรมนะลูกนะคุณงามความดีเราต้องสร้างด้วยตัวเองอ่ะเป็นความสนุกดีที่สุดเลยพ่อจ้าถ้าอย่างนั้นน้องพันสิงเราจะได้เดินทางกันแต่วันนี้นะเพื่อจะได้ไปสร้างคุณงามความดีหาวิชาความรู้เราแข่งขันกันผู้ชนะก็ยอมได้ผู้ไม่ชนะก็ยอมได้ด้วยช่วยกันดูแลบ้านเมืองยังไงน้องผมยังก็เห็นด้วยพ่อจ้าเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ลูกทั้งสองจะถือโอกาสทูลลาครบ1ปีก็จะกลับพระเจ้าค่ะในนามของพ่อแม่นะลูกนะขอให้เธอทั้งสองประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วลูกนะห่างไกลพ่อแม่นะต้องเตือนตนด้วยตนเองลูกรับด้วยกล่าวขอทูลลาลูกทูลลาแล้วพระเจ้าค่ะอ๋อแล้วทรงพระองค์ก็ทรงอำนวยพร

แล้วจ้ององค์โอรสรักแล้วเตออกมานอกพระกรุงศรีเราควรจะแยกต่างน้องนาเมื่อออกจากพระบุรีซ่องน้องพี่ตกลงปลงพระไทยว่าต้องแยกต่างกันนานาจักสืบสำนักโยกีตีดงใหญ่

คุณความดีมาสร้างไว้จะไม่สู้นายไปไหนอันว่าความดีของมนุษย์ต้องดีสูงสุดคือกายวาจาใจทำอะไรไงรู้คิดรู้สร้างค่าชีวิตคนเธอดูจางมาวัวและควายถึงจะล้มตายมีเขานั่งเพื่อฝากฟังประดับไว้โลกมนุษย์เราได้ใจปนนอราจาจีวางไว้ไม่ถึงคนสิ่ง

0: อดร้อนนำมาคิดปอกพึกก็พรมสิทธิ์ให้รู้ตื่นรู้ลึกนี่เราเรียกว่าการศึกษามนุษย์รู้สิ่งใดไม่เต่าชู้รู้ด้วยปัญญาเรามีหลักธรรมไว้นำพาเขาเรียกว่าปัญญาจนนี่แหละลูกมนุษย์เรานี่ลูกการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่เหมือนกับพวกสัตว์มนุษย์เรานั้นเขาเรียกว่าผู้ประเสริฐแล้วมีธรรมะมีเหตุมีผลในตำหนักวัดดอนท่านนี่พอมีทิศถึง4คนคนที่หนึ่งนี่คือเอื้องทิพย์ลูกนะเธอเป็นรูปภาพตรีผู้รายญาติคาดมิตรด้วยความเคารพค่ะลูกกราบนมัสการพระอาจารย์หนูจะไม่ลืมพระคุณชั่วชีวิตนี้เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้มีเมตตาจิตเมตตาธรรมชุบเลี้ยงเอาไว้นั่นแหละลูกคือความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีเจ้าค่ะคันนี้คนที่ต้องนั้นคือนายทองลูกนะครับกระผมนายยอดทองก็กราบนมัสการทำความเคารพท่านอาจารย์ให้กับที่ได้ชุบเลี้ยงเมตตาทรงท่านชีวิตผมได้มีมาถึงวันนี้ก็ด้วยความเมตตาพระนิติธรรมอาจารย์ได้ชุบเลี้ยงมาโดยตลอดแล้วก็กราบขอบพระคุณไปถึงคุณมนัสอาจารย์อำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลาที่ได้กรุณาหมอบกระติ่งแดงขึ้นมา1 ลัง 1 ลังนี่คือความเมตตาพระนิของพี่น้องเราชาวปากใต้คือคุณมนัสนี่คือนี่แล้วก็กราบขอบพระคุณไปถึงท่านนายกประเสริฐท่านนายกสมาคมสามิตรอินทราอัศร้าใช้เป็นทุนนะครับให้เพื่อเป็นการเดินทาง 2,000 บาทแล้วครับพอแล้วนะคอยครับเราให้ต้องให้พอได้แล้วครับอยู่นั้นแต่พูดไม่ต้องเล่นลิ้นไม่ต้องครับปัดซ่าเลยวันนี้แบบนี้ก็ว่าว่าภาษาตุ๊กแกเลยประชาได้ไว้น้องเมียประชาทุกแก่แล้วก็กราบขอบพระคุณไปถึงท่านนายกประเสริฐท่านนายกสมาคมสามิตรอินทราอัศร้าใช้เป็นทุนนะครับให้เพื่อเป็นการเดินทาง 2,000 บาทแล้วกราบพอแล้วนะคอยกราบเราให้ต้องให้พอได้แล้วกราบอยู่นั้นแต่พูดไม่ต้องเล่นลิ้นไม่ต้องครับปัดซ่าเลยวันนี้แบบนี้ก็ว่าว่าภาษาตุ๊กแกเลยปัดซ่าได้ไว้น้องเมียภาษาตุ๊กแกตุ๊กแกเวลามันสิว่ามันโผล่คอมาจากพวงไม้มันว่าครับแฮบแฮแฮบแฮอ่ะแฮบหยามป่นเรืองไปแล้วซะแล้วไหนแก้วเรียกไหนเรียกว่าพลือว่าคือมึงเรียกกับเรือเรียกกับเรือไอ้น้องเมียไอ้น้องเมียแล้วเรียกเรียกแกว่าเปลือแม่ผัวแล้วเป็นไรกับน้องเมียคนหนึ่งเรียกน้องเมียคนหนึ่งเรียกแม่ผัวกูได้กับยามันถ้าเราพูดกันเข้าใจกับมันฉายได้นะน้องเมียนะแม่นแล้วแม่ผัวแหมเอาตาลุกชู้แต่ละคนกันตื้อเป็นสิทธิ์ของสำนักวัดดอนท่านท่านนี้พอเรียกพวกเธอขึ้นมาวันนี้ลูกเพื่อจะมอบไม้ภาระหน้าที่คนเรานี่ลูกถ้าเท้าแต่กินแล้วนอนนอนแล้วกินมันก็เหมือนกับสัตว์เราต้องปฏิบัติความดีเพื่อฝากไว้สู่เยาวชนคนรุ่นหลังด้วยความยินดีค่ะพระอาจารย์จะมอบหมายภาระหน้าที่ด้วยเรื่องอะไรล่ะจ๊ะพอคิดว่าการที่เราจะมอบสิ่งใดต่างๆให้กับประชาชนนะลูกมันสู้การที่เราจะมอบคุณนามความดีไม่ได้คือพูดโดยสรุปแล้วกันพอจะเปิดสำนักวัดดอนท่านนี่ลูกเพื่อจะให้ซ่อนวิชาธรรมะให้กับเยาวชนหรือผู้ต้นใจคราวนี้จะให้เอื้องทิพย์นั้นผู้มีความรู้อยู่แล้วได้เป็นครูนายทองนายแก้วผู้มีความรู้แล้วได้เป็นครูตลอดถึงนายเดียก
1: โอ้ด้วยความยินดีค่ะพี่ทองค่ะพระอาจารย์ให้เราเป็นครูสอนเด็ก
0: เป็นครูกับ
1: ค่ะ
0: ไอ้ยะเป็นครูสอนจำวิชาธรรมะ
1: ค่ะ
0: คุณครูเอื้องทิพย
1: ์ค่ะ
0: คุณครูเอื้องทิพย
1: ์ค่ะ
0: ครูทองทีนี้ครูจอกแก้วมาจ่ายจอก แก้วเมื่อเอาสุราออกแล้วมันก็คือจอกเพราะฉะนั้นอย่าให้เหล้ามันออกจอกจะได้เป็นแก้วครูจอกนูนครูเดียกมาครับมาครับเออเอาตะลุกคือเราช่วยกันปฏิบัติภาระหน้าที่แต่จะเริ่มตอนไหนคะพอคิดว่าวันจันทร์พรุ่งนี้ลูกเริ่มนะคราวนี้พอจะแบ่งวิชาหน้าที่นายทองนั้นมันมีความรู้ในเรื่องการความบันเทิงคล้ายนายทองได้ซ่อนในด้านนั้นคราวนี้เอื้องทิพย์นั้นเธอมีความรู้ในด้านจริยธรรมกับซ่อนในเรื่องด้านของธรรมะ
1: ค่ะ
0: นายแก้วมันรู้ในด้านการเกษตรกับซ่อนในวิชาการเกษตรเด็กได้รู้จักธรรมะกินพอปลูกได้ครับอาจารย์ผมคราวนี้นายเรียกเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยลูกคุณครูเอื้องทิพย
1: ์ค่ะ
0: เออว่าปีเพิ่มชื่อสักนิด
1: พี่ทองจะเพิ่มชื่อ
0: ครับ
1: เพิ่มเป็นอะไรคะ
0: เอื้องทองเอื้องทิพย์เอื้องทองสองเอื้องไม่แน่เออมึงเลยเธอพอขาผ้ามักจะได้กับแม่ขาผ้าเราอาชีพใกล้ชิดสนิทกันแพทย์มักในกับพยาบาลพวกใกล้ชิดสนิทในวิชาชีพคันนี้น้องเอื้องทิพย์กับครูเข้ากับครูเรากับครูไม่แน่นี่เราแต่ว่าแต่งงานสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วคุณเจริญมีขวดก็ช่วยมาแล้วทั้งสองคืนใช่ไหมคุณวินัยมีขวดก็ช่วยมาแล้วนี่คืนนี้กระทิงแดงได้มาแล้วจากคุณมนัสสบายอยู่แล้วท่านนายกสมาคมท่านประเสริฐท่านนายกสมาคมของสมาคมสามิตรอินทราช่วยมาแล้ว 2,000 ความสบายแต่งงานแล้วไม่ต้องไปไหนโรงแรมมงคลเองทีนี้โรดเฮาเราอยู่สบายและที่นอนอยู่3คืนนั้นจ่ายก็แล้วยังไอ้นี่บอกดังๆว่าปลิ้นเลยอ่ะแหมปลิ้นเลยไม่เป็นไรเราไม่จ่ายคนที่จะช่วยมีอยู่แล้วใครน้องจรุนแล้วก็บอกกันว่าตอนนี้คุณธรรมศักดิ์ก็เดินทางเข้ามาช่วยเหลือก็อีกกำลังถึงดินแดงแล้วดินแดงนั้นมันที่กองโกนนกองโกเรือภูเขาไฟระเบิดอ่ะแล้วครับเป็นอันว่าพร้อมลูกนะ
2: ครับ
0: อาจารย์ครับผมก็เพิ่มชื่อสักนิดได้ไหมครับเพิ่มเปลือลูกเป็นเอื้องต้องได้ไหมครับเอื้องทิพย์เอื้องทอง
1: แหมคล้องจองดีนะครับ
0: ใช่ไหมน้องครูเอื้องทิพย์ครูเอื้องทอง

กลับเข้ามาถึงช่วงทุกทายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตนะครับสวรรค์บัญชาขวาบันดาลนะครับไหวกันตอนนี้ก่อนพี่น้องคอยฟังคอยติดตามต่อพลุกแล้วนะครับพี่น้องคอยติดตามกับต่อพลุกแล้วก่อนจากควักพี่น้องไหวชักคิดลาวภาษาตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าเล่าเล่าพี่น้องเล่าเล่านี่ไม่ถึงรีบร้อนไม่รบคอบนะครับภาษาไทยก็ว่าเล่าเล่าเล่าเล่านะครับคว้ากันเอาไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้นะครับสักเดียวฟังข้าวตอนจำลองติดตามมาใหญ่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเริ่มศิลปินพื้นบ้านเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนค่อยพบค่อยฟังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
6: นายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวงดียังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ในวันพรุ่งนี้หลังจากประเด็นโครงการไทย AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวงดีอีจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทางนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมง สำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
8: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนาราอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงบาดีอำเภอระแงะอำเภอรือเสาะอำเภอบานเจาะจังหวัดนราธิวาสและที่จังหวัดปัตตานีมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอคูราบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับบุตรอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 น.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทับปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันพุธพฤหัสศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ปิยสุภรัตน์นาบุญนำกับพี่ตะวันเขียววิจิตในรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนค่ะทุกร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอให้เราได้เข้าไปมีโอกาสรับรู้มีโอกาสช่วยประสานงานแก้ไขปัญหานะฮะคือบางคนอาจจะคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะใครจะช่วยแบ่งเบาใครจะรับฟังปัญหาของฉันได้บ้างนะคะก็นึกถึงรายการของเราได้นะคะซึ่งทีมงานคนขยันลังไมของเรามีทั้งหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชานะฮะน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์นะฮะแล้วก็น้องเอิญนพวรรณโสภีเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่บุญประกอบอบกลิ่นเราทั้ง4คนนะฮะ5คนรวมปุ๊กด้วยลืมนะก็อยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะนะใครที่ฟังอยู่ FM 92.5 MHz หรือ AM 800อะไรคะคุณผู้ฟังฟังเป็นประจำนะคะก็จะได้800กิโลเฮิรตซ์นะคะนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ขอพี่จุ๋มขยับข้อมูลลงมานิดหนึ่งได้ไหมฮะเรามีช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ฟังในการไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz 891 kHz อันนี้ AM แล้วก็สถานี Facebook Live เสืออาสาประชาชนของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือนะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนกดไลค์กดแชร์ได้นะใครที่ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ถ้าเกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่รายการเรานะทั้งผังต้องบอกอย่างนั้นทั้งผังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการออกอากาศนะเป็นเรียกว่าทั้งวันนะเป็นตั้งแต่เช้าตู่นะตั้งแต่เช้าตรู่นะคุณบุญมาอ่านข่าวนะคุณทรงพลโอ้ผู้ดำเนินรายการของเราแต่ละท่านนะบางคนบอกฟังแต่เสียงขอเห็นหน้าหน่อยจ๊ะเอ๋ไปดูทางเฟซบุ๊กตกใจหันกลับมาฟังทางวิทยุเหมือนแต่ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ล้อเล่นนะคุณผู้ฟังยิ้มนะคุณผู้ฟังนึกยิ้มนะคือบางคนเขาบอกว่า เสียงสวยแต่หน้าอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่บางคนอย่างอนุมาเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่เสียงก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่หุ่นเท่าไหร่อยู่ค่ะหุ่นน่าจะประมาณสักกี่กิโลเนาะคุณผู้ฟังก็เกินครึ่งร้อยไปเยอะแล้วนะคะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะนะฮะมีอะไรก็บอกกล่าวกันได้เลยค่ะเรามีสายคุณสาครนะฮะจากอุดรธานีปุ๊กจำได้นะคะก็ลุงสาครเนี่ยบอกว่าฝายน้ำนะฝายน้ำขาดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถมาซ่อมบำรุงได้นะทางรายการก็เลยประสานงานไปยังท่านนายกอบต.เขื่อนน้ำเจ้าของพื้นที่นะท่านนายกไพรินจิตพันธ์ท่านก็บอกว่างบประมาณมีคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะแต่หาผู้รับเหมาไม่ได้นะเนื่องจากน้ำมันมันขึ้นราคาผู้รับเหมาเขาก็ดูงบประมาณแล้วเขาก็สู้ทำไม่ไหวนะฮะเขาก็ทำไม่ไหวก็ไม่มีใครมารับงานนี้สักทีนะชาวบ้านก็รอลุ้นเนี่ยฝนก็จะมาแล้วด้วยนะฮะทางรายการก็เลยประสานงานไปยังท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะว่าเออท่านพอจะร่วมด้วยช่วยคำแนะนำยังไงบ้างล่าสุดนะฮะทางท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะแนะนำในส่วนของผู้รับเหมาที่เขามีพวกอุปกรณ์ไม้บ่งไม้แบบเก่าอยู่บ้างนะเขาก็จะลดต้นทุนในการก่อสร้างในการซ่อมฝ่ายน้ำขาดนี้ได้นะคะก็จะได้ทำให้งบไม่ต้องตีกลับมานะชาวบ้านก็จะได้ฝ่ายน้ำมีฝ่ายน้ำใช้สักทีนะหลังจากที่รอคอยมา 2-3 ปีล่าสุดเป็นยังไงไปคุยที่คุณสาครเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงสาครค่ะ
2: สวัสดีครับคุณออนอุมาเกษตรพืชผลครับผม
1: จ้า
2: ลุงสาครนะครับ
1: จำได้จำได้
2: ว่าจะโทรเข้ารายการตั้งนานแล้วแต่แอบชมทางโทรศัพท์อยู่เนี่ยเวลาไลฟ์สดก็ดูอยู่เอ๊ะไม่เห็นพูดถึง บ้านนาสีจะกัดทีเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: คิดถึงอยู่เสมอแต่ว่าจะรอให้คืบหน้าเพราะว่าเบื้องต้นน่ะปุ๊กต้องบอกเลยถึงแม้ว่าไม่ได้ออกอากาศนะลุงสาครปุ๊กกับประสานงานกับท่านนายกอบต.เขื่อนน้ำเป็นระยะก่อนหน้านี้ก็คือโทรไปตั้งแต่ตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วว่าจะให้ท่านเข้าสายแจ้งความคืบหน้าว่าตกลงเชิญผู้รับเหมามาเซ็นสัญญาหรือยังเพราะเห็นว่าผู้รับเหมาไปดูหน้างานแล้วใช่ไหมลุงสาครใช่ไหมฮะ
2: ก็ใช่ครับแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับที่ลงพื้นที่เนี่ยแต่ภายในอบต.ผมไม่รู้ข่าวนะว่าเขาอะไรกันมั่งครับพอดีแอบถามอบต.ที่รู้จักกันเขาว่าเฮ้ยอบจ.เขาว่าเขาจะหล่อเป็นพ่อมาเลยมาวางเลยเขาไม่กลัวว่าน้ำว่าฝนจะมาเขาอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับเนี่ยคุณตอนนี้มาคร
1: ับ ล่าสุดลุงสาครค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทีมงานหลังไมค์ของเราหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาโทรศัพท์ไปหาท่านนายกอบต.ไพรินทร์จิตพันธ์นายกอบต.เขื่อนน้ำท่านได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ผู้รับเหมามาเซ็นสัญญาที่อบต.เรียบร้อยแล้วและกำหนดการซ่อมแซมก่อสร้างเนี่ยนะก่อสร้างซ่อมแซมแล้วเสร็จภายใน30 วัน30 วันนะเขาลงนามไปแล้วคาดว่าน่าจะลงนามไปเมื่อ

0: ที่ติดตามข่าวนี้เอาใจช่วยก็คือเซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีลุงสาครซ่อมฝ่ายน้ำขาดเนี่ย5มิถุนายนลงนามระยะเวลาในการทำสัญญาทำงานให้เสร็จส่งมอบงานเนี่ย30วันก็จะต้องส่งมอบงานภายในวันที่5กรกฎาคมประมาณ5กรกฎาคม
1: เป็นข่าวใหม่นะเนี่ยที่ผมเพิ่งรู้มาเนี่ย
0: ลุงสาครต้องไปบอกชาวบ้งชาวบ้านให้หมดนะคนที่เขารอลุ้นนะ
1: ก็รอกันอยู่เนี่ยบางคนก็เอ้าไหนว่าเจ้าเก่งแท้เคยไปร้องที่นู่นที่นี่ทำไมเงียบแท้ล่ะเขาก็ว่าเนาะ
0: ไหนเป็นนักร้องใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผมก็ไม่ได้เขาก็ว่าจะทำอยู่ผมก็ปลอบใจเพื่อนๆพี่น้องที่เดินทางเที่ยวทางแถวเดียวกันเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้ไงตอนนี้แต่มันก็แปลกนะครับคุณอนดูมาปีนี้นะฝนทางแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีเลยนะแรงจัดเลย
0: จ้ะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฝนฟ้าก็น่าจะมานะฝายน้ำเราก็ซ่อมเสร็จพอดียังไงปุ๊กก็ต้องขอขอบคุณลุงสาครนะที่เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านแล้วก็ผลจากการเป็นปากเป็นเสียงนี่แหละทำให้ชาวบ้านนะฮะเขาได้มีฝายน้ำใช้นะก็โอ้โหหนึ่งเสียงก็มีค่านะ
1: อะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันของเราชาวนานะครับถ้ามันพื้นที่ที่มันขุกขักไม่มีใครดูแลไม่ใครสนใจแต่ทางรัฐบาลเน้นว่าเออต้องเน้นแหล่งน้ำนะต้องพัฒนาแหล่งน้ำนะแต่ที่อื่นนะแต่ที่ตำบลผมเนี่ยมันไม่มีใครมาสนใจเลยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีเส้นมีสาย
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องใช้เส้นสายอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าจ้ะไม่ครับจะบอกว่าไม่ต้องใช้เส้นสายอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาช่องทางอ่ะเนาะหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนที่เขารับผิดชอบอะไรนะอย่างสื่อมวลชนอย่างพวกเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยินดีนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะเป็นสื่อกลางให้เนาะงั้นปุ๊กฝากลุงสาครเดี๋ยวช่วยดูให้หน่อยถ้าเกิดผู้รับเหมาเขาไปลงมือทำแล้วลุงสาครถ่ายรูปส่งภาพเข้ามาทางไลน์กันก็ได้เด้อ
1: สื่อเลยครับจะมีรายงานด่วนเลยเหรอครับถ้ามีเครื่องมือหนักหรือว่ามีคนงานขนอุปกรณ์ไม้บ่งไม้แบบมานี่ผมจะรีบถ่ายรูปแล้วก็หาช่องทางติดต่อกับคุณดอนุมาเลยเนี่ยไม่รู้ติดต่อทางไหนมั่งนะ
0: ได้เลยได้เลย
1: ผมเข้าดู 2.5 ประจำนะที่ดูย้อนหลังเรื่อยๆจนถึงวันที่นู่นน่ะที่คุณดอนุมาติดต่อมาหรือวันที่ผมนั่นผมก็เขาไปดูตลอดแต่เห็นคนอื่นเขาสำเร็จหมดแถวกรุงเทพแถวโน่นนะโอ้ยอิจฉาเขาอยู่ครับ
0: ไม่ต้องอิจฉาถึงข่าวของเราแล้วเนาะเอาละขอบคุณมากๆเลยดีใจด้วยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณลุงสมชายจากจังหวัดสระบุรีจะสอบถามเกี่ยวกับเบี้ยคนพิการค่ะลุงสมชายสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะลุงสมชายสอบถามเกี่ยวกับเบี้ยคนพิการบอกว่าจาก800บาทขึ้นเป็น 1,000 บาทจะเริ่มเมื่อไหร่นะเดี๋ยวสักครู่เราจะต้องหาคนมาตอบให้แน่นอนนะฮะอยากให้ขึ้นนะปุ๊กบอกเลยอยากให้ขึ้นเราก็ใจในความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องคนพิการนะฮะแต่ทั้งนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของทางรัฐบาลด้วยนะฮะว่ามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเล่าสู่กันฟังวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่10มิถุนายนนะคะวันนี้ปุ๊กบอกเลยนะมีความสำคัญนะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะวันต้นไม้ประจำปีของชาติเลยนะฮะแล้วก็ในปีนี้นะคุณผู้ฟังเห็นข่าวแล้วก็โอ้ดีใจจังเลยนะก็คือทางกรมป่าไม้เขามีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2569เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ชวนประชาชนไปรับก้าไม้ฟรีร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยวิกฤตโลกลดโลกร้อนนะคะแล้วไปขอตอนนี้จะทันไหมเนาะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะคืออยากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะยิ่งเวลาหน้าฝนแล้วเราเห็นอุทกภัยเกิดขึ้นเนี่ยเห็นทะเลโคลนอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็โอ้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ต้องหาวิธีป้องกันฉะนั้นการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตอนนี้ลุงสมชายมายังคะมาแล้วเนาะลุงสมชายจ๋าสวัสดีจ้า
2: ครับผมเรียนสายคุณอนุมาครับผม
0: ถูกต้องค่ะอนุมาพูดสายอยู่ค่ะ
2: ครับผมเรียนสายถามว่าบัตร บัตรคนพิการจาก800เป็น1,000นี่
0: จริงไหมใช่ไหม

0: ริงหรือยังไงครับผม
1: มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะบัตรคนพิการ
0: จากจะต้องพรบอะไรนี่นะครับผม
1: ตอนนี้นะทีมงานหลังไมค์ของเราอะนะฮะกำลังพยายามนะพยายามประสานงานในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับว่าเอ๊ะใครจะมาตอบคำถามนะคะให้กับคุณลุงได้เพราะว่าในเรื่องของเบี้ยคนพิการเนี่ยความจริงตัวบุคคลที่จะตอบคำถามได้นะฮะก็มีหลายคนเหมือนกันนะทีมงานหลังไมค์จะเป็นในส่วนของโฆษกรัฐบาลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับในวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569สวทสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันชนชนกบุญนนท์ควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่าน3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงตามรอยพระเมตตาและช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะและสำหรับในช่วงแรกของวันนี้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางเนินเขาที่มองเห็นทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวและร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวใต้มิรู้ลืมติดตามเรื่องราวร่องรอยแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งบันทึกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนปลายด้ามขวานไทยเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่เคยใช้เป็นที่ประทับนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักเขาน้อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสงขลาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้การเวลาผันผ่านต่อมาในปีพุทธศักราช 2507 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการปรับปรุงและบูรณะพระตำหนักเขาน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยหม่อมเจ้าทองคำเปลวทองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นนับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักประจำตำแหน่งด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช 2537กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่จวบจนปัจจุบันพระตำหนักเขาน้อยยังคงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละครั้ง ในวันเด็กแห่งชาติเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายทศวรรษแต่รอยเสด็จแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวสงขลาเสมอสถานที่แห่งนี้จึงมิได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญของชาติหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรชาวใต้ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: าเล่าเรื่อง
1: และแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่บางความทรงจำยังคงแจ่มชัดดุจวันวานโดยเฉพาะความทรงจำแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวสงขลาและชาวใต้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนนาทับความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอผ่านผืนผ้าบาติกเชิญติดตามรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของมีดีนาทับค่ะ
3: ผืนผ้าอาจเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทได้มีอาชีพเสริมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์และพัฒนางานผ้าพื้นถิ่นพระราชปณิธานดังกล่าวได้อย่างรากลึกลงในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกนาทับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายอันงดงามทั้งท้องทะเลท้องนาวิถีประมงและธรรมชาติที่รายล้อมชุมชนจากการรวมกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ้าบาติกนาทับได้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที
4: ่จริงๆรุ่นพี่จันนี่ก็คือรุ่นรักษาเรารักษางานผ้าบาติกเนี่ยให้มีอยู่แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ให้มันเขาเรียกให้ใส่ได้ตลอดพอมาส่งต่อในรุ่นลูกก็คือสืบสานพอเขาสืบสานเนี่ยเขาก็สามารถทำต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้พอสืบสานเสร็จปั๊บเขาไม่ได้หยุดแค่คำว่าสืบสานเขาต่อยอดพอต่อยอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะพอต่อยอดรักษาสืบสานต่อยอดทีนี้สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปในคำที่ไม่เอาคำเอาในสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพันปีหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเราต้องการทำผ้าบาติกสู่มรดกของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารับมาจากทั้งสองพระองค์นำมาใช้ทำทันทีจะไม่รองบไม่รออะไรทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เริ่มจากสมองเราและมือเราลงมือทำทันทีถึงงานทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ตั้งเอาไว้เราก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราทำตามค่ะ
3: สำหรับชาวนาทับความสุขไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการจำหน่ายผ้าแต่อยู่ที่การได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงมีลมหายใจได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและได้ร่วมกันเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
4: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากราคาไม่ใช่ว่างานชิ้นนี้แล้วมันสวยเพราะว่าราคาสูงความสวยงามของงานศิลปะหรืองานศิลปาชีพมันเกิดจากใจเมื่อใจเรามีความสุขเราเห็นชิ้นงานแต่และชิ้นงานเรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันเราที่ทำเนี่ยครอบครัวมีดีนาทับเนี่ยหรือพี่จันเองเนี่ยทำเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขที่เห็นพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำเรามีความสุขกับการที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลได้ทรงสืบสานสิ่งที่พระวันปีได้ตั้งใจเอาไว้และที่สำคัญเรามีความสุขที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเป็นพระองค์ท่านที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพแบบสามารถทำให้โลกแบบลืมไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ท่านกำลังจะส่งสู่เป้าหมายก็คือเป็นมรดกของโลกเลยเป็นสิ่งที่พิจารณ์และคนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุด
1: จากผ้าผืนเล็กๆในชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเรื่องราวของผ้าบาติกนาทับจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษารากเหง้าการสืบทอดภูมิปัญญาการเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผืนผ้าทุกผืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นณตำบลนาทับแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความภาคภูมิใจและพลังแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าอันงดงามนี้จากรุ่นสู่รุ่นและจากพื้นแผ่นดินไทยสู่สายตาของคนไทย

0: ติของกลุ่มมีดีนาทับแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่กลุ่มมีดีนาทับจะสืบสานตามรอยเดินตามรอยทั้งสองพระองค์ต่อไปค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณครูผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะการแสดงโขนตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่ชาติไทยได้อย่างงดงามติดตามเรื่องราวนี้ได้จากช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงครับก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นครับก็เลยมีการก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นสมเด็จพระเทพก็มีคำถามกับสมเด็จพระพันปีหลวงว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังมีคนดูโขนอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นพระราชกระแสรับสั่งหรือเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ซาบซึ้งไปในหัวใจของคนไทยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งขึ้นว่าหากไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นแหละครับทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหมือนอย่างครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เราไปแสดงโขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเวทีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่กับกันคนที่มานั่งดูเนี่ยครับก็น้อยมากก็ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่านักแสดงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกน้อยใจนะครับที่มีคนดูไม่มากพอที่จะเหมาะสมกับจำนวนนักแสดงแต่ก็มีเสียงหนึ่งครับที่ก้องอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นก็เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับ
3: โขนนะครับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะครับและด้วยปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้นำโขนให้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในยุคปัจจุบันครับผมนะครับได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้นำโขนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับจะสามารถนำความงดงามของโขนก้าวไปพร้อมกับความทันสมัยของโลกได้ครับ
2: ซึ่งนอกจากผมจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงโขนแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยทุกวันนี้ครับผมได้เป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารซึ่งการเรียนการสอนหลักๆเลยก็จะเป็นการเรียนการสอนโขนครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ณวันนี้ครับผมได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่นักเรียนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะนำโขนไปถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจที่จะไม่อายว่าเป็นศิลปะล้าหลังหรือล้าสมัยครับ

0: ภาพและเสียงความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับในช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ก่อนจากกันขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรูปแบบการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นข้อมูลจากช่องเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งและสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานสวท.จันทบุรีส่วนวันนี้ดิฉันชนชนกบุญนนท์และทีมงานสวท.สงขลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รัฐบาลแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26มกราคม2569ดังนี้การออกแบบพระเมรุมาตรกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยพระเมรุมาตรมีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนมชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบางเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป ในการนี้เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี

0: user joined your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่ Disconnected ต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพจน์อารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนาม ในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
2: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
0: นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: ไผ่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่
16: ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลาที่เราจะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อสร้างความสุขและก็ความอบอุ่นให้กับทุกครอบครัวนะคะและวันนี้ค่ะพี่นิน่าก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะบางแห่งก็มีฝนตกหนักและก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะก็อยากจะฝากความห่วงใยไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะควรที่จะเตรียมเสื้อกันฝนร่มและก็หลีกเลี่ยงการเดินตากฝนเป็นเวลานานค่ะเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะอย่าลืมสำรวจความปลอดภัยภายในบ้านด้วยนะคะตรวจสอบหลังคารางน้ำระบบไฟฟ้าและดูแลไม่ให้มีน้ำขังที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆบ้านก็บ่นกันมากเหลือเกินค่ะว่ายุงเยอะมากเพราะว่าช่วงฝนตกค่ะก็จะมียุงตามมานะคะเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งต่อความรักและความห่วงใยให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะและตลอดช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้เราก็จะมีสาระดีๆและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและให้บ้านของคุณนะคะเป็นพื้นที่แห่งความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ค่ะเข้าสู่ช่วงของเก็บมาฝากค่ะวันนี้ได้นำเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่คนในครอบครัวควรรู้ค่ะคุณผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและผู้สูงอายุติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองได้น้อยยิ่งต้องให้ความสำคัญและต้องเอาใจใส่สังเกตทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายและสุขภาพใจนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีคนในครอบครัวต้องเข้าใจปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุติดบ้านเป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่จะมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีความยากลำบากหรือติดขัดในการเคลื่อนไหวเนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพตามอายุหรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่มีโรคประจำตัวการดูแลจะมุ่งเน้นไปในด้านของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะการดูแลผู้สูงอายุทางร่างกายค่ะก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของด้านอาหารผู้สูงอายุต้องได้รับอาหารอย่างเหมาะสมหลากหลายครบ5หมู่ได้สัดส่วนเพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมที่ทำได้ไม่มากส่งผลให้แต่ละวันใช้พลังงานลดน้อยลงและควรลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมันให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลาและเพิ่มแร่ธาตุนะคะเช่นแคลเซียมสังกะสีและเหล็กเหล่านี้เป็นต้นค่ะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัดเค็มจัดอาหารประเภทผัดทอดและควรกินอาหารประเภทต้มนึ่งย่างอบแทนนะคะด้านการออกกำลังกายค่ะโดยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเช่นยืดเหยียดรำไทเก๊กรำไม้พลองโยคะเดินเร็วว่ายน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะทำประมาณ30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งเพื่อกระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจการบริหารร่างกายให้ได้ครบทุกส่วนของร่างกายจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกายทำให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้นค่ะด้านสุขอนามัยนะคะผู้สูงอายุควรลดละเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นพวกเหล้าบุหรี่รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆผู้ดูแลมันดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุพร้อมสังเกตการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะระบบขับถ่ายนะคะและพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะการดูแลสุขภาพจิตใจนะคะการที่ผู้สูงอายุจะต้องอยู่ติดบ้านจะทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ง่ายผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวต้องคอยรับฟังและให้คำปรึกษาให้ผู้สูงอายุได้ระบายความรู้สึกต่างๆและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่นดูหนังฟังเพลงหรือให้ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันรวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆเมื่อมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจหรืออยากทำด้วยนะคะการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายค่ะผู้สูงอายุที่มีความลำบากหรือติดขัดในการเคลื่อนไหวผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวค่ะต้องระวังในเรื่องของการพลัดตกหกล้มควรจัดสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ถูกต้องเหมาะสมมีอากาศถ่ายเทสะดวกแสงสว่างพอเหมาะมีความปลอดภัยพื้นต้องไม่ลื่นมีราวจับเพื่อช่วยในการทรงตัวโดยเฉพาะสถานที่ที่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยเช่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวบริเวณบันไดขึ้นลงนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่คนในครอบครัวควรรู้ค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านถุงเงิน10มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศได้เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยประชาชนสามารถใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มี4แพลตฟอร์มหลักได้แก่1 Shopee Food ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% 2 Line Man มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LM+ เพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาท 3 Grab Food จัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการและ4 Robin Hoodมอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารและค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าอย่างทั่วถึงค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: ค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขอยู่นะคะมาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะวันนี้นำเสนอเรื่องน้ำใจของเจ้าหมีเชิญรับฟังค่ะ
2: น้ำใจของเจ้าหมี
3: เช้าวันนี้บรรดาของเล่นต่างมีท่าทีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษทำไมน่ะหรอก็วันนี้น่ะฉันมีของเล่นชิ้นใหม่เข้ามาอยู่ในห้องของเล่นนะสิเอแล้วของเล่นใหม่เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
4: เป็นตุ๊กตาแมวหนุ่มรูปหล่อก็ดีนะสิมิ้ว
5: โอ้ยไม่เอาด้วยหรอกป๊อกป๊อกที่เนี่ยมีแมวแค่ตัวเดียวก็ยุ่งเกินพอแล้วล่ะฉันอยากได้ตุ๊กตาหมามากกว่าป๊อกป๊อก
4: มิ้วมิ้วตุ๊กตาหมาน่ะหรอน่ารักน่าเบื่อนะสิไม่ว่าวันๆน่ะไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากจะเห่าป๊อกป๊อกแล้วก็ทำหางดึกดึกดึกดึกเกียกเกียกเกียกหยุดแข่งกันสักทีเถอะนะเจ้าแมวหรือหมามันก็น่าเบื่อพอๆกันนั่นแหละฉันน่ะนะอยากให้สมาชิกใหม่ของเราอ่ะเป็นของเล่นแปลกๆอย่างจานบินจรวดหรือรถถังมากกว่าจิ๊ดๆๆไม่ต้องเดากันแล้วล่ะนั่นไงของเล่นใหม่มาโน่นแล้ว
6: ฉันเป็นตุ๊กตาหมีตัวอ้วนน่ารักพวกเด็กๆต่างรู้จักฉันดีชื่อของฉันคือเท็ดดี้แบร์ใช่จ้าฉันคือตุ๊กตาหมีตั้งแต่วันนี้นะฉันจะมาอยู่กับพวกเธอที่นี่ด้วยล่ะ
4: เมียวตุ๊กตาหมีหรอน่าเบื่อพอๆกับตุ๊กตาหมาเลยอ่ะ
2: เจี๊ยบๆๆๆนั่นน่ะสิน่าเบื่อจริงๆเนี่ยนายของเราอ่ะไม่คิดจะเล่นอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงนะนอกจากตุ๊กตาน่ะ
6: อะไรกันเนี่ยพวกเธอต้อนรับของเล่นใหม่กันอย่างนี้เหรอ
4: จิตๆๆอย่าเพิ่งเกิดสิจ้าพวกเขาอ่ะยังไม่คุ้นกับเธอเท่านั้นเองเธอเป็นตุ๊กตาหมีตัวแรกในโลกที่พวกเขาเคยรู้จักเลยล่ะ
6: ฉันไม่ได้โกรธหรอกนะและฉันก็หวังว่าพวกเธอทุกคนคงจะคุ้นกับฉันเร็วๆนะฉันอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกๆคน
4: จิตๆๆฉันก็เหมือนกันจ้าเธอช่วยหมุนให้ฉันดูด้านหลังหน่อยได้ไหมล่ะฉันน่ะอยากเห็นเธอให้ทั่วๆเลย
6: ตกลง
4: เท็ดดี้ตาไม่มีหางไม่มีหางเมียวเมียวไหนขอแมวดูให้ชัดๆหน่อยสิอุ๊ยตายเจ้าหมีไม่มีหางจริงๆด้วยน่าเกลียดสุดๆน่าเกลียดมาก
5: บอกบอกบอกไม่มีหางเหรอแล้วเธอจะเอาอะไรกระดุกกระดิกเวลาเธอดีใจล่ะ
2: ไอ้สัตว์ประหลาดเจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดจิ๊กจิ๊กจิ๊ก
6: ประหลาดที่ไหนกันตุ๊กตาหมีตัวไหนๆก็ไม่มีหางทั้งนั้นนั่นแหละ
4: ก็ถึงฉันจะไม่เคยเห็นตุ๊กตาหมีตัวอื่นแต่ฉันอ่ะก็รู้ว่าตุ๊กตาหมีต้องมีหางแน่ๆเพราะว่าพวกเราที่เนี่ยมีหางกันทั้งนั้นแหละ
2: จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กใช่เจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดพวกเราไม่อยากคบกับสัตว์ประหลาดหรอก
6: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพวกเธอเถอะพวกเธอช่างใจร้ายจริงๆเลยฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อของเล่นใหม่ซะอีก
3: แต่พวกของเล่นก็ไม่ยอมเป็นมิตรกับเท็ดดี้พวกมันไม่เคยชวนเท็ดดี้เล่นเกมด้วยและไม่เคยพูดกับมันเลยด้วยซ้ำเจ้าหมีเท็ดดี้รู้สึกเหงาและเสียใจมากแต่มันก็ไม่เคยโกรธหรือว่าบ่นอะไรเลยมันยังคงร่าเริงแจ่มใสและก็มีน้ำใจกับทุกคนเสมอและแล้วในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็เกิดเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดขึ้นพูดน้อยที่ซุกซนที่สุดได้แอบย่องเข้ามาในห้องของเล่นในขณะที่พวกของเล่นกำลังนอนหลับ
4: หลับสนิทกันดีจริงท่าทางอ่ะที่มีความสุขจนหน้าเหมือนไส้ดีละเพื่อนน้อยอย่างฉันจะแกล้งตัดหางพวกมันซะพรุ่งนี้พอมันตื่นขึ้นมาคงจะวุ่นวายหน้าดูหางของยายเหมียวหางเจ้าหมาเจ้าตุ๊กตาลิง แล้วก็เจ้าหนูจี๊ดเรียบร้อยทีเนี้ยก็แค่รอดูผลนอนหลับกันให้สบายนะเจ้าของเล่นหางกด
5: โอ้ยหางของฉันก็หายไปเหมือนกันนั่นแหละฉันกลายเป็นหมาหางด้วยซะแล้วล่ะป๊อปป๊อป
2: เจี๊ยบๆฉันก็โดนด้วยแหละเนี่ยใครน้ำมือไวเป็นบ้าเลยมาขโมยหางของลิงไปได้จี๊ดจี๊ดหางของหนูก็หายเหมือนกันใครนะจังใจร้ายมาขโมยหางของหนูไม่ได้จี๊ดจี๊ดจี๊ด
6: เอ๊ะวุ่นวายอะไรกันแต่เช้าเชียวอ่ะอ้าวเอ๊ะนั่นหางของพวกเธอ
2: เมียวเมียวใช่แล้วล่ะหางของพวกเราถูกขโมยไปอ่ะโถหางสวยๆของฉันเมียว
5: ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกฉันก็เหมือนกันล่ะมีคนขโมยหางของฉันไปโถแล้วทีเนี้ยฉันจะเอาหางที่ไหนกระดุกกระดุกกระดิกไปมาไปมาล่ะ
2: ฉันเสียยิ่งแย่ใหญ่เลยต่อไปเนี้ยนะเรียนอย่างฉันก็ไม่มีหางไว้ช่วยห้อยโหนอะไรอีกแล้วจี๊ดจี๊ดจี๊ดฉันก็เหมือนกันฉันอยากได้หางฉันคืนเกิดเป็นหนูมันก็ต้องมีหางยาวๆสิ
6: ร้องไห้เสียใจกันเลยนะเดี๋ยวมีเท็ดดี้จะทำหางใหม่ให้พวกเธอเอง
2: จี๊ดจี๊ดจี๊ดจริงเหรอจริงเหรอเท็ดดี้เธอจะทำหางใหม่ให้ฉันได้เหรอหนูดีใจจังเลย
6: ได้สิฉันน่าจะเอาไหมสีชมพูทำหางให้เธอมันคงจะดูเข้าท่าดีนะ
2: ถ้าอย่างนั้นช่วยทำให้ฉันทีเถอะ
6: ตกลง
3: หางที่เท็ดดี้ทำให้ตุ๊กตาหนูนั้นดูสวยงามไม่น้อยเลยและของเล่นอื่นๆก็อยากได้หางใหม่เหมือนกันดังนั้นเท็ดดี้จึงลงมือทำหางให้พวกของเล่นด้วยไหมสีต่างๆพวกของเล่นต่างพอใจหางใหม่ของตนมากมันสวยและก็ใช้การได้ดีทีเดียว
5: ชัยโยชัยโยฉันมีหางใหม่แล้วล่ะดูสิกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้ดีกว่าเดิมซะด้วยป๊อกป๊อก
2: เจี๊ยบเจี๊ยบฉันก็เหมือนกันหางที่เท็ดดี้ทำให้นะยาวกว่าหางเดิมซะอีกเมี้ยวฉันก็เหมือนกันฉันชอบหางใหม่มากกว่าหางเดิมเสียอีกอ่ะขอบใจมากนะจ๊ะเท็ดดี้เธอช่างใจดีจริงๆเลยที่ช่วยพวกเราทั้งที่เราหยาบคายต่อเธอ
6: คิดมากเลยนะเรื่องนั้นน่ะฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ
2: เจี๊ยบๆเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะเท็ดดี้แล้วก็ยังเก่งอีกด้วยเออจริงสิทำไมเธอไม่ทำหางให้ตัวเองบ้างล่ะ
5: บล็อกบล็อกจริงสิแหมตุ๊กตาลิงนี่หัวแหลมจริงๆเลยนะเธอทำหางให้ตัวเองบ้างสิเท็ดดี้
6: ทำไมล่ะพวกเธอจะชอบฉันไม่ได้หรือไงถ้าเกิดว่าฉันไม่มีหางหางน่ะมันสำคัญมากเหรอ
2: จี๊ดที่จริงอ่ะมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกฉันน่ะชอบเธออย่างที่เธอเป็นจ่าเท็ดดี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีหางก็ตามเมียวนั่นน่ะสิความจริงอ่ะนะถึงเธ

0: ขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้นใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้น
1: พูดไหนจามสอน
2: ใช่ฉันเองอ่ะฉันเอาหางมาคืนพวกเธอนะ
1: หางของพวกเรา
2: ใช่ฉันเป็นคนแอบตัดหางของพวกเธอไปเองอ่ะพวกเธอคงจะยอมยกโทษให้ฉันนะไม่งั้นฉันแย่แน่เลยอ่ะ
3: แย่ยังไงเหรอ
2: ก็ราชินีแห่งพูดน่ะรู้เรื่องที่ฉันน่ะขโมยหางของพวกเธอไปนะสิเลยบอกให้ฉันเอามาคืนและฉันก็จะไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงของพวกพูดถ้าเธอไม่ยอมยกโทษให้ฉันกันนะกรุณายกโทษให้ฉันด้วยเถอะนะ
3: แย่จังเลยนะนี่พวกเธอยกโทษให้เขาเถอะนะดูเขาสิท่าทางน่าสงสารจังเลยอ่ะ
4: เอาไงดีล่ะขอเราปรึกษากันก่อนนะเมียว
2: ตกลงฉันสัญญาขอบใจมากนะที่พวกเธอยกโทษให้นะ
4: เมียวไม่เป็นไรอันที่จริงอ่ะก็ดีเหมือนกันนะที่เธอขโมยหางของพวกเราไปไม่งั้นอ่ะเราก็คงจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเท็ดดี้หรอกแล้วดูสิเท็ดดี้ทำหางให้พวกเราใหม่สวยกว่าเดิมเสียอีกเราไม่อยากได้หางคืนแล้วล่ะ
0: ในที่สุดเรื่องก็จบลงอย่างมีความสุขพูดน้อยเลิกนิสัยซุกซนของมันและของเล่นทุกตัวก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเท็ดดี้แม้ว่ามันจะไม่มีหางก็ตามก็หางน่ะจะสำคัญไปกว่าน้ำใจได้ยังไงกันล่ะ
5: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHzก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ป่าไม่เพียงเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหากยังเป็นบ้านของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่เคียงคู่ผู้คนแต่เมื่อป่าถูกทำลายสัตว์ป่าคือผู้เคราะห์ร้ายอันดับแรกหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์หลายแห่งเงียบงันไร้เสียงแห่งชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าอย่างลึกซึ้งพระองค์จึงมีพระราชดำริเร่งด่วนให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรับฟังปัญหาของราษฎรและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดก่อนพระราชทานแนวทางฟื้นฟูที่ปฏิบัติได้จริงอาทิการขยายพันธุ์สัตว์ป่าการอนุรักษ์แหล่งอาหารและการให้ความรู้แก่ราษฎรเรื่องการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าอย่างสมดุลวันนี้พระราชดำริด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นหลักสำคัญที่ช่วยปกป้องสัตว์ป่าหลายชนิดไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันรักษาสรรพชีวิตทุกชีวิตในป่าให้ยังคงมีลมหายใจเพราะพระเมตตาที่แผ่ไพศาลทำให้เสียงแห่งชีวิตยังคงอยู่คู่ผืนป่าตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก4 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามทักทายกันนะครับเบอร์โทรศัพท์คือ02-276-9717นะครับแล้วก็อีก1 เบอร์ครับ02-276-9721นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่พิกัดไหนบ้างมีหลายๆท่านเลยเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่ฝนตกใช่ไหมครับหลายพื้นที่เลยอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็มีทั้งพิจิตรด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีแถวๆสมุทรปราการบอกว่ามืดครึ้มมาเลยทีเดียวช่วงค่ำๆแบบนี้พอเลิกงานปั๊บนะครับก็จะมาเรียกว่าเจอฝนหลายพื้นที่เลยก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับหลายๆคนที่กำลังเตรียมทั้งเลิกงานหรือว่าบางคนกำลังเตรียมจะกลับบ้านด้วยในห่วงเวลานี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครที่ส่งข้อความเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีอีกหลายๆเรื่องราวต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทั้งทางด้านของเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วครับได้พูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามไปพูดถึงนกกระเรียนหลายๆคนถามมาเรื่องนกกระเรียนนกกระเรียนคืออะไรนี่นะครับหลายคนทราบไหมนกกระเรียนนกกระเรียนนะครับเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่าง2 ประเทศครับคุณผู้ฟังระหว่างไทยเวียดนามนั่นเองเรื่องนี้น่าสนใจครับภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลอง50 ปีโดยท่านบอกแบบนี้เป็นการสรุปเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นบอกการเยือนเวียดนามครั้งนี้ครับได้มีการพานักธุรกิจไทยและคณะนะครับไปด้วยเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสการขยายการลงทุนภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ผลการหารือเรื่องต่างๆล่าสุดนี้ท่านบอกเลยว่าเกิดผลเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ BOI นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเร่งนะครับเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยนอกจากนั้นครับมีการมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกครับในเรื่องของการหารือขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมกับการติดตามนะครับการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนทั้ง2 ประเทศนะครับจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตด้วยนี่นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าสิ่งสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งในที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องนกกระเรียนนะครับวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้ง2 ประเทศทางการเวียดนามครับได้ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ส่งนกกระเรียนมาให้6 ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการส่งเพิ่มให้อีก6 ตัวในปีนี้เป็นการดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามครับในการร่วมมือกันอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์นกกระเรียนด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยดำเนินการเรื่องการส่งมอบนกกระเรียนนะครับเพิ่มเติมตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเรื่องของโอกาสครบรอบ50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยนี่เห็นไหมครับก็เรียกว่า ผลสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากการไปเยือนเวียดนามของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องของนกกระเรียนนกกระเรียนเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะครับทางการเวียดนามก็มีการขอบคุณประเทศไทยที่ได้ส่งนกกระเรียนมาให้6ตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการส่งเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ด้วยนะครับนี่ก็นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูหนึ่งเรื่องครับทางด้านของข้อมูลต่างๆที่หลายๆคนได้ติดตามกันนะครับมีข้อความส่งเข้ามาขออนุญาตดูข้อความสักนิดหนึ่งนะครับมีจากพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าฟังทุกๆวันเลยคุณขวัญชัยโอ้บอกว่าไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเรียบร้อยแล้วคุณบอลเยี่ยมมากๆเลยเป็นไงครับการดูแลเรียบร้อยในทุกๆเรื่องดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางไปด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชัดเจนนะครับแล้วก็บอกว่าการบริการต่างๆก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากครับที่วันนี้ส่งข้อมูลเข้ามาเป็นการประสานให้กับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปดูเรื่องราวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับชูเรื่องของหมากรุกดิจิทัลด้วยคุณผู้ฟังรู้จักไหมหมากรุกดิจิทัลนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับในการปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกสั่งกรมประชาสัมพันธ์ลุยโปรโมทครับศึกอาเซียนอีสปอร์ตนี่นะฮะต้องบอกว่าครั้งนี้เลยอาเซียนอีสปอร์ตชีสครับ2026นั่นเองครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หารือร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำโดยนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมในการหาแนวทางครับการส่งเสริมกีฬาหมากรุกสากลและหมากรุกดิจิทัลครับเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยและก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคในโอกาสนี้นะครับต้องบอกว่าสมาคมได้มีการนำเสนอการจัดการแข่งขันอาเซียน e-sport cheese cup 2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่13มิถุนายน2569ที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพตรงนี้ครับผมบอกว่าเป็นสุดยอดสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกชั้นแนวหน้าจากทวีปยุโรปทวีปตะวันออกกลางด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนแชมป์จาก11ประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยก็มีนักกีฬาระดับโลกตบเท้าเข้ามามากมายเลยทีเดียวโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับขณะเดียวกันกีฬาหมากรุกก็เป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและก็การใช้สมาธิซึ่งถือว่าเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่21ด้วยหมากรุกดิจิทัลครับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แข่งขันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกับนักกีฬาระดับโลกนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความพร้อมของประเทศครับทั้งด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีและก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะก้าวไปสู่เรื่องราวของการเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิทัลของอาเซียนด้วยนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทุกช่องทางเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่นานาชาติพร้อมเชิญ ชวนประชาชนและก็เยาวชนครับร่วมกันติดตามการแข่งขันและก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์และก็เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับขอเชิญชมการแข่งขันด้วยนะครับกับหมากรุกดิจิทัลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกนะครับเดี๋ยวกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อกลางนะครับในการประสานนำข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับที่วันนี้หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ส่งมาทักทายมาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมามีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าตอนนี้ฝนตกเลยทีเดียวนะครับเดินทางค่อนข้างลำบากเลยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: จับประเด็น VIP
1: กลับมานะครับช่วงเวลาสำคัญจับประเด็น VIP แต่มีการแจ้งจากจังหวัดกระบี่นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect นะครับกระบี่ตอนนี้นะครับฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องทางด้านของปภ.ครับมีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่อำเภออ่าวลึกระดับน้ำคลองกลางนะครับคาดจะล้นตลิ่งในอีก2ชั่วโมงดังนั้นครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนกันนะที่จังหวัดกระบี่ครับอย่างที่ทางด้านของสวท.ติดตามข้อมูลกันโดยตลอดครับย้ำนะครับจังหวัดกระบี่ฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยทางด้านของปภ.ตอนนี้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะครับที่อำเภออ่าวลึกระดับน้ำคลองกลางคาดจะล้นตลิ่งในอีก2ชั่วโมงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของสวท.ของเรานะครับจากจังหวัดกระบี่คุณผู้ฟังครับพาไปที่จังหวัดสงขลากันสักนิดนึงเรื่องราวของที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวเมืองสงขลาเปรียบเสมือนประตูเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างต้องบอกว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาครับจะมาพูดคุยนะครับเรื่องทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลเรียบร้อยแล้วครับต้อนรับคุณศิวัฒน์สุวรรณวงศ์ครับเข้าสู่รายการสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผมครับศิวัฒน์ครับ
1: ครับต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านที่ให้เกียร

0: าวเจเจครับหลักๆเนี่ยถ้าประมาณ 40% นะครับจะมาจากภาคบริการและท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีสักประมาณ 25% นะครับมาจากในส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นในกลุ่มของแปรรูปยางพารานะครับแล้วก็เรื่องของอาหารโปรเซสแช่แข็งแล้วก็อาหารสัตว์นะครับรวมถึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราเนี่ยมีด่านสะดาวด่านประดังนะครับซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของ2ด่านนี้รวมกันเนี่ยใหญ่ที่สุดในด่านทางบกเลยนะครับก็หลักๆตัวชีวัดทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาก็เป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็โดยภูมิศาสตร์เนี่ยเราก็เป็นเหมือนบิสเนสฮับของทางภาคใต้ตอนล่างนะครับเป็นเหมือนไมซิตี้นะครับแล้วเราเองก็ได้รับการประกาศให้เป็นไมซิตี้ของ1ใน5แห่งแรกของประเทศไทยครับ
1: นี่นะครับนี่คือภาพรวมที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกว้างๆก่อนของพื้นที่จังหวัดสงขลามาดูในส่วนรายละเอียดของภาคการท่องเที่ยวของทางจังหวัดสงขลาบ้างต้องบอกว่าปัจจุบันนี้สงขลาคึกคักมากๆเลยทีเดียวเรียนถามแบบนี้ก่อนว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามาเที่ยวที่จังหวัดสงขลามาจากที่ใดกันบ้างเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างไรรายละเอียดครับ
0: ครับผมก็แบบการท่องเที่ยวนะครับตัวหาดใหญ่สงขลาเนี่ยจะมีหาดใหญ่เนี่ยเป็นเดสทิเนชันหลักเลยสำหรับนักเที่ยวนะครับก็นักเที่ยวของเราเนี่ยแบ่งเป็นต่างชาติ70ครับแล้วก็คนไทยประมาณ30นะครับโดยสิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ครับก็คือนักเที่ยวชาวมาเลเนี่ยนักเที่ยวประมาณ 90% ของนักเที่ยวต่างชาติเลยนะครับเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของเลเชอร์มาพักผ่อนมาท่องเที่ยววีคเอนด์นะครับมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนะครับแต่ที่คนไทยที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอใหญ่ตัวสงขลานะครับก็ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำธุระครับมาประชุมสัมมนามาติดต่อลูกค้าเนื่องจากเรามีโรงงานเราเป็นฮับทางภาคใต้ตอนล่างด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะเห็นความแตกต่างชัดครับว่าความน่าสนใจคือมิชชั่นของการมาเนี่ยมันแตกต่างกันครับ
1: นี่นะครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าก็ประสบความสำเร็จโด่งดังมากๆธุรกิจอาหารฮาลาลด้วยนะครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจอาหารฮาลาลที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับ
0: ครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือนักท่องเที่ยวของทางจังหวัดสงขลาเนี่ยส่วนมากจะมาจากทางมาเลเซียแล้วก็เป็นมุสลิมชาวมุสลิมซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยอาหารฮาลาลทัวริซึมนะครับหรือมุสลิมเฟรนลี่เนี่ยเป็นเรียกว่าแฟชชั่นซิตี้หลักเป็นจุดขายหลักหนึ่งของภาคธุรกิจเลยนะครับเหมือนอย่างโรงแรมหรือร้านอาหารนะครับถ้ามีตราสัญลักษณ์ฮาลาลนะครับสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวอย่างผมทำทุกโรงแรมก็จะมีลูกค้าสอบถามมาว่าโรงแรมเนี่ยมีอาหารฮาลาลไหมหรือจะมาจัดชุมจัดเลี้ยงสัมมนาเนี่ยเราก็ต้องมีซัพพลายเออร์ของอาหารฮาลาลนะครับเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ร่วมประชุมครับก็ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่ครับแล้วก็โตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยครับบริษัทใหญ่สงขลาเนี่ยครับเราเองนะครับก็เร่งเรื่องของการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้วก็มาชิมเฟรนลี่นะครับเรามีการจัดงานฮาลาลเอ็กซ์โปนะครับอยู่ประมาณ 3-4 ปีละก่อนหน้านี้นะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นภาพของศักยภาพของธุรกิจฮาลาลนะครับไม่ว่าจะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียหรือว่าส่งออกไปยังตะวันออกกลางครับ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องบอกว่าเติบโตและน่าจับตามองมากๆเลยกับธุรกิจอาหารฮาลาลนะครับมาดูอีกหนึ่งคำบ้างเมื่อกี้นี้เราพูดกันไปตอนช่วงต้นๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่ว่ามีอีกหลายคนครับอาจจะไมซ์คืออะไรธุรกิจไมซ์คืออะไรต้องบอกว่าเป็นอีกเทรนด์นึงของอุตสาหกรรมหลายคนที่เข้าใจอาจจะทราบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจ MICE mice นะครับหรือว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านอธิบายนิดนึงว่ามันคืออะไรครับ
0: ครับผม mice นะครับคือตัวย่อ4ตัวของธุรกิจการประชุมสัมมนานะครับเริ่มด้วยตัว M นะครับก็คือธุรกิจการประชุมสัมมนาระดับองค์กรนะครับตัว I incentive นะครับคือการให้รางวัลการท่องเที่ยวเชิงรางวัลอย่างเช่นบริษัทพาพนักงานมาท่องเที่ยวเมื่อติดเป้าได้นะครับสี่นะครับคือการประชุมวิชาการนะครับไม่ว่าจะในระดับประเทศระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาตินะครับส่วน E นะครับ

0: จะมี2รูปแบบครับ1คือเป็นเอ็กซิบิชัน
1: ครับ
0: การเปิดบูธขายของการแสดงนิทรรศการหรืออีกตัวนึงนะครับก็คืออะไรนะเฟสติวัลครับเป็นต่อไปจะเป็นอีเวนต์อีเวนต์ใช่ครับเป็นอีเวนต์นะครับก็อย่างเช่นงานมิวสิกเฟสติวัลต่างๆแล้ว
1: ที่จัด
0: นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีครับครับซึ่งธุรกิจไม้สำคัญยังไงสำคัญมากๆกับจังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากว่าต้องเรียนตรงว่าจังหวัดสงขลาเองเนี่ยเรามีตัวเลขภาคการท่องเที่ยวสูงก็จริงแต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวเราเนี่ยยังจำกัดอยู่หลักๆคือประเทศมาเลเซียนะครับดังนั้นเนี่ยการธุรกิจไม้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ทำให้เราได้ exposure กับตลาดยุโรปหรือตลาดอื่นๆนะครับในการที่เขาเดินทางเข้ามาประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาทำให้เขาได้เปิดเราได้เปิดบ้านให้นานาชาติเนี่ยได้เข้ามาเห็นความน่าสนใจของจังหวัดสงขลาครับ
1: แล้วเราจะทำให้ธุรกิจไม้ทั้ง4ประเภทอย่างที่ท่านได้บอกกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยเติบโตและก็ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนมันจะต้องมีแนวทางอย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ครับก็จริงๆในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนธุรกิจไม้นะครับทางตัวสองขาเนี่ยเรามีพร้อมมากๆนะครับเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เราเองเนี่ยได้รับการประกาศเป็นไมซิตี้นะครับแล้วก็แปลว่ามีการประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยมีความพร้อมด้านเวนิวสถานที่จัดงานความพร้อมเรื่ององค์ความรู้การจัดงานไม้ของบุคลากรในพื้นที่รวมถึง เรื่องของ local experience ที่สามารถทำให้ลูกค้าหรือคนมาร่วมสัมมนาจากต่างถิ่นเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการมาประชุมที่หาดใหญ่สงขลานะครับเรามีความพร้อมด้านของ accessibilityนะครับเรามีสนามบินนานาชาตินะครับเรามีการสถานีรถไฟนะครับแล้วก็เราก็มีด่านชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียนะครับดังนั้นในเรื่องของไฟฟ้าที่พื้นฐานเนี่ยเรามีความพร้อมมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจไม้ในพื้นที่เนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญครับคือความเข้าใจนะครับแล้วก็ความมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยครับกำลังได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีองค์กรชื่อว่าเอสเซปถ้าในระดับประเทศเนี่ยประเทศไทยเรามีองค์กรชื่อว่าทีเซปคือ Thailand Exhibition นะครับบูโรนะครับแต่ว่าของสงขลาเนี่ยมีเฉพาะสงขลาเลยที่เอสเซปก็คือสงขลาExhibition and Convention Bureauนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันในการดึงงานดีๆหรือจะต้องให้เกิดการจัดงานดีๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเฟรนซ์งานประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติหรือการจัดงานเฟสติวัลครับคร
1: ับ
0: ซึ่งเวลาเราจัดงานขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนครับมันมีผลกระทบกับชุมชนบ้างนะครับแต่ว่าจากการที่เราเป็นไมซิตี้มา5ปีแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทำความเข้าใจกับชุมชนกับประชาชนในพื้นที่ว่างานไม้เนี่ยมันมอบอะไรให้กับสังคมแล้วก็มอบเศรษฐกิจให้กับทุกคนได้อย่างยั่งยืนครับอันนี้คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานไม้ครับ
1: ครับย้อนกลับไปสักนิดนึงต้องบอกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงต้องติดตามข่าวเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยท่านมองตรงนี้ว่าหลังจากนี้ครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเห็นบอกตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่ที่กระบี่ด้วยล่าสุดช่วงเวลานี้เลยแล้วก็หน้าฝนอีกด้วยครับตรงนี้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเอาไว้บ้างอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยสร้างความเสียหายในเชิงโครงสร้างให้กับจังหวัดสงขลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดกว่านั้นนะครับคือเรื่องของความเชื่อมั่นครับเพราะว่าการจัดงานไม้เนี่ยเป็นการจัดงานล่วงหน้าที่ต้องแผนระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นการรวมคนจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีการบริหารจัดการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องการความเสถียรในเรื่องของreliable ในการจัดงานนะครับทีนี้แฟกเตอร์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยพอมันเกิดการปี68เนี่ยมันก็กระทบความเชื่อมั่นพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่า ไม่มีลูกค้าหรือไม่มีหน่วยงานที่สนใจจะเข้ามาจัดงานในช่วงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐเนี่ยต้องเร่งทำก็คือเรื่องของการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะเห็นภาพตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภัยพิบัติปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วก็ไม่สามารถรับมือได้จริงๆนะครับในเรื่องของไม่สามารถป้องกันได้จริงๆนะครับแต่ว่าการมีaction plan ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการผันน้ำเรื่องของการจัดการน้ำรวมถึงในส่วนของธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยถ้ามีโมเดลในเรื่องของหลักมิตรเลียนในการรับมือน้ำท่วมว่าลูกค้าที่มานะครับสามารถจัดงานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็งานสามารถทำนิวต่อได้อันนี้เนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดงานได้ดีครับ
1: ครับเอาละครับคำถามสุดท้ายเลยครับโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมของการขับเคลื่อนศักยภาพของจังหวัดสงขลาด้วยธุรกิจไมซ์เนี่ยนะครับในอนาคตเรามองกรอบเอาไว้อย่างไรบ้างในช่วงท้ายครับ
0: ตอนนี้ครับก็ในส่วนของธุรกิจไมซ์นะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการบริงแบ็คความเชื่อมั่นครับที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำในเรื่องของบัตรลิสเลียนนะครับในส่วนของประเทศอื่นเนี่ยเราค่อนข้างพร้อมนะครับเราได้ความร่วมมืออย่างดีจากทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตม.นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆนะครับที่สนใจอยากมาช่วยหาดใหญ่มาจัดงานมาสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องคนหาดใหญ่แล้วก็ภาคท้องถิ่นเนี่ยต้องทำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ครับจริงๆหลายส่วนก็หลายหน่วยงานก็มีการทำแผนของตัวเองนะครับแต่ว่าอาจจะยังขาดด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ครับให้กับผู้จัดงานครับ
1: ครับกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณศิวัชสุวรรณวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการขอบพระคุณนะครับ
0: คร
1: ับคุณผู้ฟังครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยพื้นที่ของจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจไมซ์นั่นเองที่ท่านได้บอกกันนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะธุรกิจอาหารฮาลาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนชอบมีส่งเข้ามามีอะไรบ้างมีข้าวหมกไก่ใช่ไหมครับมีโรตีหลายๆคนก็ชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาลนี่อร่อยมากๆเลยแล้วก็รสชาติเครื่องเทศต่างๆนี่ทำอร่อยถูกปากแล้วก็ถูกใจใครหลายต่อหลายคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดนะครับให้เวลาไปเที่ยวภาคใต้ใช่ไหมครับก็ได้ไปรับทานอาหารฮาลาลที่อร่อยเช่นเดียวกันนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยวันนี้นะครับติดตามกันสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใครที่วันนี้ติดตามกันอยู่เดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับคุณโต้งนี่นะครับฟังจากหัดใหญ่สวท. FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอากาศน่านอนมากเลยคุณบอลแจ้งมาแล้วอย่างนี้ถูกต้องเลยนะคุณโต้งที่หัดใหญ่นะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังเรื่องของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับมีแจ้งมาอีกหนึ่งพิกัดนะครับขอบคุณมากๆจากตำบลแพงคุ้ยดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับอ๋อมีบรรยากาศฝนตกด้วยใช่ไหมครับได้ผู้ใหญ่บ้านแล้วด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนสวย ดีใจด้วยนะคุณพิสมัยแชร์ไปแล้วเยอะไหมครับแชร์ไปกี่แชร์แล้วบอกมาด้วยนะตอนนี้มีคุณนิชภาบอกเงินไทยช่วยไทย plus ตอนนี้เหลือ400กว่าคุณผู้ฟังเหลือกันคนละเท่าไหร่แล้วหลายคนเหลือกันแจ้งพิกัดมาเพียบเลยนะครับจากกระทุ่มแบนสมุทรสาครก็แจ้งพิกัดมาฟังอยู่ที่ FM 92.5 ครับเสียงชัดเจนดีแม้ในยามฝนตกนะครับไม่มีคลื่นแทรกโอเคเลยนะเนี่ยคุณติมกลองเตยคุณพยอมน่านเยอะแยะเลยนะครับที่วันนี้ส่งมาดีใจครับที่ได้อ่านข้อความอย่างน้อยเนี่ยพอได้ขานชื่อก็รู้สึกว่าคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมนะครับกับการจัดรายการด้วยใครที่ยังไม่ได้ส่ง งข้อความมายังไม่ได้กดถูกใจหรือยังไม่ได้แชร์นะครับรีบด่วนเลยในการแชร์ข้อความหรือว่าแชร์เพจเราเดี๋ยวก็จะได้อ่านกันนะครับหนึ่งเรื่องครับพาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขึ้นไปที่ภาคอีสานกันหน่อยนะครับรัฐบาลเตรียมความพร้อมงานใหญ่ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยงานนี้โอ้โหคาดว่าเงินสะพัดคุณผู้ฟัง30,000กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับงานนั้นก็คือพืชสวนโลกอุดรธานีครับเรียกว่าตอนนี้ติดสปีดเครื่องยนต์เศรษฐกิจอีสานเอาละหลายคนที่อยู่ที่ภาคอีสานเมื่อกี้ภาคใต้ก็เติบโตที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมจังหวัดสงขลาเศรษฐกิจก็คึกคักเลยทีเดียวการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของโรงแรมร้านอาหารต่างๆธุรกิจไม้ส์ต่างๆจากพื้นที่ภาคใต้ครับไปเติบโตอีกที่นึงกับงานนี้เลยพืชสวนโลกอุดรธานีโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับถึงความคืบหน้าของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นะครับที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยทางด้านของจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้เนี่ยระบุว่าชัดเจนเลยครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงินกว่า290,901,500 บาทเพื่อเป็นการใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบเวลาและมาตรฐานที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศกำหนดไว้ครับซึ่งงบประมาณดังกล่าวนะครับก็อยู่ภายใต้กรอบวงเงินการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้นะครับตั้งแต่4มกราคม2565ที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ครับกรมวิชาการเกษตรก็จะเร่งดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสคุ้มค่าครับแล้วก็เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างนะครับและก็การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560อย่างเคร่งครัดคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569เนี่ยได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำรวมทั้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่ได้มีการจัดมหกรรมพืชสวนโลกขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนี่คือการแสดงศักยภาพด้านพืชสวนด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วยโดยรัฐบาลครับคาดว่าการจัดงานครั้งนี้คุณผู้ฟังจะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเขาคาดการณ์นะว่าจะมีผู้ชมนะครับเข้าร่วมงานประมาณ3,600,000คนแล้วก็จะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยกว่า 32,000 ล้านบาทมีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวและก็คาดว่าจะเกิดการจ้างงานราวๆ 81,000 อัตรานะครับเดี๋ยวหลายๆคนก็ติดตามกันนะครับโอ้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในงานพืชสวนโลกนี่แหละนะครับที่จะเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับในช่วงปลายปีนี้จนถึงนู่นเลยนะครับกลางๆมิถุนาเอ้ยกลางมีนานะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าการสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีก็ประมาณ 7,700 ล้านบาทครับตัวเลขเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการพัฒนาเมืองของจังหวัดอุดรธานีและที่สำคัญรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงครับตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทางด้านของโรงแรมร้านอาหารการขนส่งวิสาหกิจชุมชนนี่นะครับเกษตรกรรวมถึงภาคบริการในพื้นที่ด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการจัดงานด้วยนะครับโดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่สาธารณะและก็สถานที่จัดกิจกรรมของจังหวัดครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะติดตามความก้าวหน้านะครับในการดำเนินงานทุกมิติทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ เรื่องของการก่อสร้างการดูแลเรื่องความปลอดภัยการบริการต่างๆแผนการประชาสัมพันธ์รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังจบงานด้วยครับเพื่อให้งานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวทีสำคัญคุณผู้ฟังครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นะครับยกระดับศักยภาพด้านพืชสวนและนวัตกรรมเกษตรของไทยในระดับนานาชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่โอ้โหมีงานใหญ่ๆต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงปีหน้าเลย2570นะครับนี่คือการเติบโตนะครับแล้วก็การเดินหน้าของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีคุณไม้นะส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าติดตามฟังรายการกันอยู่ในวันนี้ด้วยพื้นที่ไหนที่วันนี้ฟังรายการอยู่ก็ประสานพื้นที่มาได้เลยแล้วก็มีข้อมูลต่างๆก็ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์แจ้งกันอีกครั้งนึง02ครับ276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับทักทายมาข้อความต่างๆยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันเพื่อให้ผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้ชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องราวการประชุมครั้งใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านของอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการประชุมนี่ MIMF World Bank นะครับ Annual Meeting 2026ครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่อันนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับในเดือนตุลาคมครับต้องเน้นย้ำกันนิดนึงตุลาคม2569ครับประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีของกองเงินการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group นะครับก็เป็นการประชุมชื่อก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินเวทีนี้ครับเป็นเวทีที่สำคัญที่สุดของโลกเวทีนึงเลยทีเดียวผู้ฟังทราบไหมครับว่างานดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารนะครับแล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายมีนักวิชาการนะครับภาคเอกชนมีนักลงทุนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนี่จะเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับกับการประชุมครั้งสำคัญเลย IMF World Bank Group Annual Meeting 2026โดยการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้ครับกับการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่การจัดประชุมระดับนานาชาติเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่นี่คือโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเป็นศูนย์กลางการลงทุนการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับนานาชาตินอกจากนี้ครับก็เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนทั้งท่องเที่ยวโอ้โหแน่นอนท่องเที่ยวของไทยปีนี้ก็คึกคักโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมธุรกิจการบริการต่างๆมีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยได้นำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพของประเทศสู่สายตาประชาคมโลกด้วยนะครับก็ติดตามการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญระดับโลกนะครับนี่คือเวทีการประชุมระดับโลกแล้วก็การเปิดโอกาสสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นดังนั้นเศรษฐกิจยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆของประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีข้อความหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ส่งเข้ามาประสานเข้ามาแล้วก็ติดตามกันเข้ามา02-276-9717นะครับมีข้อความส่งมาและอีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721พาไปดูพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนกันบ้างรัฐบาลก็เดินหน้าเชิงรุกครับผนึกกำลังกับ2กระทรวงเพื่อขจัดความรุนแรงและก็การบูลลี่ในทุกมิติผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองช่วยเหลือเด็กตลอด24ชั่วโมงครับต้องเห็นว่าปัจจุบันนี้นะเกิดการบูลลี่กันมากมายข่าวแทบจะทุกวันเลยนะครับในโรงเรียนก็มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นล่าสุดครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กแล้วเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบครับมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ซึ่งถือว่าเป็นการจับมือร่วมกันครับระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ การคุณผู้ฟังแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีเป้าหมายนะครับในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กนะครับในโลกของความเป็นจริงและโลกออนไลน์ด้วยโดยโครงการนี้ครับอย่างที่นำเรียนกันว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงพม.นะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่เขาบอกว่าเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในเรื่องของการเชื่อมโยงของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อมีการประสานทั้งระบบการแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสายด่วนเชื่อมต่อกับสายด่วนพม.ด้วยนะครับ1300เพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เก็บความลับตรงนี้อย่างสูงสุดด้วยนอกจากนี้ครับยังมีสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายด้วยคุณผู้ฟังเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่มีพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและก็ท้องถิ่นก็จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและก็ระบบฐานข้อมูลร่วมกันนะครับในการคัดกรองแล้วก็เข้าช่วยเหลือเด็กได้ทันทีรัฐบาลครับมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งชุมชนแล้วก็โลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่เซฟโซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มเปราะบางก็จะต้องเข้าถึงทั้งสิทธิสวัสดิการและก็การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทางด้านของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการจับมือกันคุณผู้ฟังครับในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยขจัดความรุนแรงแล้วก็การบูลลี่กันนะครับแหนมีการบูลลี่กันในโลกออนไลน์มีการแบบโอ้โหในสื่อสังคมออนไลน์แล้วบางคนก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าแบบมีปัญหาต่างๆก็จะมีทั้งกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละแล้วก็กระทรวงพม.ก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังการอ้าวชวนไปหน่อยมีจากกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับก็จะชวนคุณผู้ฟังไปงาน OTOPTo the Town นี่นะครับเขาก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเองงานนี้ครับต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบสินค้า O-Top สุดยอดสินค้า O-Top โอ้โหกว่า350กลุ่มทั่วประเทศครับเขาจะไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเชิญชวนไปช็อปกันเลยมาเร็วหลายคนบอกว่าโอ้งานช็อปแบบนี้ย้ำกันเลยที่ไหนอย่างไรขอให้คุณบอลแจ้งพิกัดมาได้เลยครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานเปิดงาน O-Top to the Town นะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ครับโอ้โหจัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เยี่ยมชมบูธในการจำหน่ายสินค้านะครับเรียกว่ามีการแสดงชุดสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือดิInfinity Days นะครับสายใยภูมิปัญญาร้อยรักคุณค่าสู่มหานครนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการตลาดทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำสินค้าจากชุมชนนะครับสินค้าดีๆจากชุมชนก็นำมาภายในงานนี้นะครับเรียกว่าทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับผู้ประกอบการที่มางานนี้นะครับหลายๆคนก็ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเอื้อนะครับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ซื้อได้จับจ่ายใช้สอยกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ความสำคัญกับการช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายย้ำกันเลยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ O-Top to the Town นะครับ O-Top to the Town ใครที่สนอกสนใจครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้นะครับก็บอกกันก่อนเลยที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็เชิญชวนเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่ ่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมงาน OTOP To The Town ด้วยนะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการ80พรรษานะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังก็ไปร่วมงานกันได้สินค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์กันก็ไปอุดหนุนกันมีไทยช่วยไทยพลัสภายในงานด้วยเอ้ามาประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตของเรากันบ้างนะครับแน่นอนจะมีขึ้นนะครับ26มิถุนายนนี้ไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกัน

0: เห็นครับ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับย้ำกันเลย26มิถุนายนนี้ครับใครที่ติดตามอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆครับกับกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดเลยถนนดนตรีครับคึกคักเหลือเกินนะครับหลายๆคนบอกว่าชอบมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีทั้งการออกร้านด้วยมาร่วมงานกันย้ำกัน26มิถุนายนนี้ครับถนนดนตรีนะครับกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็หลายๆคนบอกว่ามันเต็มแล้วแต่มีคำว่าแต่มาได้เลยนะครับมาได้เลยเชิญชวนเลย walk in มาได้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดของงานนะครับก็กับกิจกรรมครั้งนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายครับย้ำนะ26มิถุนายนนี้ครับนะ26มิถุนายนนี้เจอกันครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถที่จะมากันได้เลยนะครับกิจกรรมครั้งนี้เพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกท่านก็ร้องตามกันได้บทเพลงดีๆบทเพลงที่คุ้นเคยกันนะครับมาร่วมกันร้องให้ดังที่สุดเลยนะครับถนนดนตรีไลฟ์นั่นเองนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพิ่งลงเอาไว้เลยท่านนายกของเราโอ้โหเรียกว่าเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีนะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าเลยได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับรับข้อเสนอของหอการค้าไทยนะครับมีการตั้งกรอ.เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการค้าเรื่องการลงทุนเรื่อง SME สร้างการเติบโตใหม่ให้กับประเทศไทยของเราครับวันนี้เลยคุณผู้ฟัง10มิถุนายน2569นะครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับวันนี้ได้มีการนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจและก็การค้าด้วยสรุปให้ฟัง6ประเด็นสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ดีๆแล้วก็เป็นการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทยที่เติบโตทั้งนั้นเลยเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติการปฏิรูปภาคเกษตรการเจรจาการค้าระหว่างประเทศการสนับสนุนสินค้า Made in Thailand นี่แล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็ภาคเอกชนรายสาขาด้วยนะครับเรื่องที่2ครับฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วนนะครับกระตุ้นกำลังซื้อและก็การบริโภคลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเข้มข้นนะครับอย่างเร่งด่วนเช่นลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายในเรื่องการนำเข้าแล้วก็การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการยกระดับแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมของชาตินะครับเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคและเรื่องสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันพัฒนาเศรษฐกิจ5ภาคคุณผู้ฟังนะครับแน่นอนครอบคลุมทั้งธุรกิจสำคัญทั่วทุกภูมิภาคทั้งเรื่องเกษตรเรื่องอาหารนี่นะครับทั้ง5ภาคเลยนะเรื่องการท่องเที่ยวทั้ง5ภาคเลยบริการสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยรัฐบาลเชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นกลไกสำคัญเรื่องของการลงทุนเรื่องของการจ้างงานนี่นะครับงานดีๆแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเราก็เติบโตด้วยการหารือในวันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการขยายการค้าการลงทุนและก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับนี่มีภาพลงไว้นะครับโอ้โหวันนี้นะครับเรียกว่าใครที่อยากไป

0: ดูภาพเพิ่มเติมแนะนำให้ไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าคุณผู้ฟังครับเรียกว่าเดินหน้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรียกว่าวันนี้ทางด้านของประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับรวมถึงข้อเสนอสำคัญต่างๆเพื่อการเดินหน้าเศรษฐกิจไทยของเรานั่นเองนะครับข้อความต่างๆนะครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้มีเรื่องสำคัญย้ำกันเลยส่งท้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามเรื่องนี้กันนะครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่าวันพรุ่งนี้ที่หลายๆคนตามข่าวอยู่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแน่นอนเชื่อว่าหลายคนที่ฟังรายการอยู่ทุกวันตามเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับเรื่องประเด็นการทบทวนเกณฑ์เรื่องของลูกนะครับที่นำสิทธิ์เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีส่งผลกระทบให้มีการตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่พบว่าปัญหาเรื่องของบุตรที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูเนี่ยนะครับหลายคนกังวลใจเรื่องนี้ล่าสุดครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐจะนำประเด็นนี้แหละนะครับที่หลายๆคนมีข้อกังวลใจอยู่นะครับถกประเด็นสำคัญจะมีการทบทวนย้ำเลยนะครับพรุ่งนี้จะมีการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำให้คุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์ข้อนี้กันนะครับแน่นอนว่ารายการของเราก็ไม่พลาดนะครับที่จะนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็อยากเหลือเกินอยากจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุนะมีผู้ป่วยติดเตียงต่างๆที่นำส่งข้อมูลเข้ามาก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ร่วมกันคุยข่าวไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลหัวใจสำคัญก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของค่าครองชีพราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิตินะครับเรียกว่าวันนี้ครบถ้วนครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยช่วยไทย plus ที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง 17:00 น.ก็มีหลากหลายพื้นที่คึกคักกันเหลือเกินหลายคนบอกว่าอยากให้ท่านนายกแจกอีกโอเคเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปบอกให้เพราะว่าชอบอันนี้เข้าใจนะครับเรียกว่าเราลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพได้จริงแล้วทุกร้านก็แฮปปี้มีความสุขชื่นอกชื่นใจกันแต่วันนี้เวลาของบอลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยข่าวกันต่อครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์หมดเลยทั้งหมดเลยจริงๆนะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอลสกันแก้วประจัน

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามี action plan ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยซึ่งจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศ พื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
4: นายพศ อาราม วัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
6: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
5: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
7: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทย

0: เป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T-59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

0: ้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจเอทีเคและพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวด้านในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตก

0: หนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18:00 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15มิถุนายน2569นี้นะคะลดขาอาหารแล้วก็ขาส่งช่วยประชาชนค่ะประหยัดขาใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางเศร้าลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารข้อบัญญัติผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการฉายสิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยฐานสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food และก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิ์ที่ประโยชน์นะคะสู่บริการ delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ชายเนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ Grab Food เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มและก็บริการส่งฟรีแกร็บเซฟนะคะสูงสุด5กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนนะคะซึ่งเรื่อง

0: ันรักเธอ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าทางในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่ค่ะในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอปลายพญาเนี่ยค่ะได้รับในส่วนของข้อความเซลบอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนในเรื่องราวของสภาวะนะคะน้ำท่วมนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะท่านธีรศักดิ์ทองมาศค่ะกำลังอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้สถานการณ์ค่ะในเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
2: ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่เนี่ยของวันนี้นะครับฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวลึกกับปลายพระยาสองอำเภอเนี่ยแล้วก็อำเภอเมืองอีกหนึ่งอำเภอนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ในส่วนของพื้นที่อ่าวลึกนะครับพื้นที่อ่าวลึกที่อ่าวลึกใต้เนี่ยตอนนี้กำลังจะจำเป็นต้องให้พี่น้องประชาชนอพยพออกมาจากพื้นที่ประมาณ40ครัวเรือนครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ท่านนายกอบต.ทางเรือนะครับทางผู้นำก็กำลังดำเนินการอยู่นี่ตอนนี้ผมกำลังจะอพยพคนอยู่ที่น้ำเชี่ยวมากเลยครับ
1: อ๋อค่ะอยู่ตอนนี้ท่านหัวหน้าอยู่ที่พื้นที่ไหนคะ
2: ที่อ่าวลึกใต้ครับตำบลอ่าวลึกใต้ครับซอย
1: เป็นซอยไม่ใช่ถนนหลักใช่ไหมคะ
2: เป็นซอยลงมาครับเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ริมคลองกลางนะครับเป็นริมคลองกลางตรงนี้จะมี3หมู่บ้านหมู่2หมู่4หมู่7นะครับซอยครับซึ่งสามหมู่บ้านเนี่ยก็คือคลองเนื่องจากฝนตกซ้ำก็เลยน้ำเติมล้นเข้ามาครับในกำลังอพยพแต่ประชาชนก็ตั้งแต่ตอนเย็นพอเซฟอดแคสต์ท่านประชาชนก็ยกของที่ส่งไว้แล้วครับแต่เกรงว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวเลยคุยกับท่านนายกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจให้ออกมานะครับให้ออกมาจากพื้นที่จะปลอดภัยกว่าครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือในพื้นที่ของอ่าวลึกใต้นะคะน้ำที่น้ำค่อนข้างเชี่ยวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อความที่เตือนมาถึงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ที่ทราบข่าวก็คือในพื้นที่ห้วยโต้ด้วยใช่ไหมคะท่านบพ.คะ
2: ตอนนี้ก็มีที่เตือนได้จะมีปลายพญา
1: ค่ะค่ะ
2: มีที่ตำบลสิริวงศ์แล้วก็ตำบลปลายพญาครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะเตือนตอนนี้เช็คน้ำที่ห้วยโต้อยู่ครับตอนนี้ทีมงานก็อยู่ก็ระวังที่ห้วยโต้ถ้าน้ำสูงก็เดี๋ยวจะแจ้งเตือนย้ำเข้าไปทีนะครับทั้งหมด
1: ค่ะค่ะแล้วสำหรับเนื่องจากว่ารายการตอนนี้รายการที่ออกอยู่อะค่ะนั้นบพ.เป็นรายการที่ออกในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันน่ะนะคะตรงนี้จะมีผลกระทบสำหรับผู้ที่สัญจรบนถนนสายหลักจากอาจจะมาจากพังงาหรือว่าภูเก็ตบ้างไหมคะท่านบพ.คะ
2: ก็จะมีอยู่จุดนึงนะครับที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าตำบลเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นระหว่างที่จะมาจากพังงาเนี่ยเข้ามาอ่าวลึกมากระบี่เนี่ยอาจจะมีอยู่ฝั่งถนนด้านฝั่งนั้นนะครับคือน้ำสูงอยู่แต่ว่ายังสัญจรได้อีกหนึ่งเส้นทางอีกฝั่งหนึ่งได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตอนนี้ฝนก็เริ่มซาเม็ดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงใยก็คือในชุมชนหมู่บ้านที่ผมบอกนะครับที่ตอนที่เจอศพเปียกอยู่น้ำมันยังลงมาไม่หมดนะครับตรงนี
1: ้ครับค่ะก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
2: ค่ะขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้น้ำเชี่ยวมากเลย
1: อ๋อได้ค่ะท่านพอขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือเสียงนะคะของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่จะสัญจรนะคะโดยเฉพาะใครที่เดินทางมาจากภูเก็ตนะคะหรือว่ามาจากพังงานะคะตรงบริเวณอำเภออ่าวลึกนะคะยังไงขอให้ท่านเช็คในเรื่องราวของเส้นทางนะคะกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเช็คจากทางด้านของปภ.ก็ได้ค่ะที่ไลน์นะคะของปภ.นะคะ1784นะคะหรือว่าจะเช็คไปทางตำรวจทางหลวงก็ได้นะคะตอนนี้นะคะซึ่งท่านปภ.บอกแล้วค่ะว่าในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกตอนนี้ท่านกำลังอพยพนะคะชาวบ้านนะคะอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลอ่าวลึกใต้นะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ปลายพระยาค่ะก็มีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เคยประสบปัญหาในเรื่องราวของอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ปลายพระยานะคะแล้วก็ตอนนี้ในเขตของอำเภอเมืองค่ะโดยเฉพาะบริเวณของห้วยโต้นะคะก็ตอนนี้ก็ทำการสำรวจในเรื่องของน้ำอยู่นะคะใครที่ได้รับข้อความจากปภ.แล้วนะคะขอให้สำรวจว่าในบริเวณบ้านของท่านเนี่ยเคยมีพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่านะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ค่ะฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้ง2ประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยภัทรรัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมีเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานพืชสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
4: เริ่มของพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะครับ
3: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ
5: ่นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บิดครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
6: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
7: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:16 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้จับช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว G3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหา

0: ไม่ยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 นนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้ประชาชนรู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thai Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
3: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
1: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำแผนวัดผลไขปรับปรุงการจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประทานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่จำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยิ้วและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือสันเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วนไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดูดด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนหนึ่งแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการสันเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักขม้นท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมกลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช้ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอ่ะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักแล้วก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รู้ว่าเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนเนี้ยมีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
5: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยจุมพลบริรัตตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตบำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
6: นายรัชพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะเวลาออกไปไหนเตรียมให้พร้อมเราย้ำกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันตัวเองจากฝนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้จัดเองก็เพิ่งจะหายดีจากฝนเพราะว่าป้องกันดีแล้วนะแต่บางทีก็โอ้ด้วยอะไรหลายๆอย่างระอองฝนนี่ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าอันตรายมากๆสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจิบบ่อยๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยให้ดีๆมากๆเลยนะฝากเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงในช่วงแรกกับสาระสารพันในคืนนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางอย.นะคะเขาออกมาเตือนเรื่องของการใช้บาชิผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายค่ะออกมาเสี่ยงออกมาย้ำเตือนนะว่าเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยในเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิหรือว่า Quick Slimming Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทามีนมาแล้วหลายครั้งค่ะและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่เมื่อปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบการปนเปื้อนสารไซบูทามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตค่ะและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณที่มากค่ะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ซึ่งอย.เองได้ดำเนินการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์รวมไปถึงได้ร่วมกันกับทางตำรวจค่ะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารบลูทามินมาอย่างต่อเนื่องจากผลดำเนินการ3ปีย้อนหลังค่ะสามารถจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด13รายซึ่งยึดของกลางได้แล้วกว่า 1,103,000 ชิ้นและแถลงข่าวเตือนผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า5ครั้งค่ะโดยการจับกลุ่มผู้จำหน่ายครั้งล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2568สำหรับกรณีเป็นข่าวในขณะนี้ก็คือกรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภคภายหลังที่รับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบาชิที่สั่งจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งทางอย.เองค่ะตอนนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและทางด้านของบก.ป.คบ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและเร่งขยายผลไปยังแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและติดตามการจับกุมการกระทำความผิดกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ขอเตือนไปยังผู้บริโภคค่ะก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้งหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัยหรือได้รับอันตรายจากผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1556 1556สายนี้คือสายด่วนของทางอย.ก็สามารถที่จะแจ้งได้นะถ้าเกิดว่าพบอะไรที่ผิดทางด้านของอาหารและยาอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจอันนี้อันตรายมากๆทำให้ร่างกายนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาผ้ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันนี้คือส่งผลมากๆนะคะต่อร่างกายของเรากับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อาจจะผสมสารที่มีความผิดทางด้านของ
อย.อาหารและยาเนี่ยนะเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบกันให้มากเลยทีเดียวมาถึงอีกเรื่องนึงนะก่อนที่เราจะปิดเบรกในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ซึ่งทางกรมควบคุมโรคค่ะเขาได้มีการวาง4มาตรการในเชิงรุกที่จะสู้ภัยกับไข้เลือดออกที่จะมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ภายในปี2573โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์นิติเหทานุรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะตอนนี้ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในปี2566คือพบผู้ป่วยอยู่ที่ 158,000 รายเสียชีวิต190รายในปี2567ค่ะพบผู้ป่วย15,000 รายเสียชีวิตอยู่ที่126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายค่ะเสียชีวิต60รายด้วยกันสำหรับในปีนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็มีการตั้งเป้าถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะจะต้องไม่เกิน 50,000 รายเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะตอนนี้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านด้วยกันคือเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะค่ะการตอบโต้และควบคุมยุงที่เป็นพาหะสำหรับโรคนี้ก็คือจะมีการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารทั้งด้านของความเสี่ยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกสำหรับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีการกำหนดโครงการภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกที่จะริเริ่มระบบดิงกีสมาร์ทแคร์ค่ะในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับในปีนี้ได้ให้ทางสำนักงานควบคุมโรคที่12เขตทั่วประเทศนะคะก็แล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังที่อำเภอใดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคนั้นเป็นพิเศษพร้อมชวนประชาชนค่ะร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและก็ชุมชนส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งจะมีการ

เป็นเพลงที่นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ได้นำเรียนท่านผู้ฟังกันไปค่ะว่าในช่วงที่2เราจะมีข้อมูลการเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI การเพื่อป้องกันความรั่วไหลและสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านค่ะขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองผู้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะตอนนี้ถือว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลทางด้านของ AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้พี่น้องประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะตั้งค่าการใช้งานค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นรั่วไหลไปยังต่างประเทศซึ่งนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI ค่ะและเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะให้รอบคอบก่อนเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI ในการสร้างภาพและปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็ย้ำเตือนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสาระสารพันในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นทีมละไม่เกิน5คนชนิดกลิ่นจระเข้ประเภทที่2ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานชนิดโคมจีนการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปักน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะส่งใบสมัครค่ะได้ทางอีเมล rai.onab@gmail.com ค่ะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดใบสมัครได้นะคะสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีเริ่มจัดทำผลงานในช่วงเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 ค่ะสำหรับประเภทประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันโดยจัดส่งผลงานโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 ค่ะเวลาของรายการสาระสารพันวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนในวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยกับคุณจิตินันตั้งประเสริฐและอาจารย์สารวุฒิทองสีคำวันนี้ต้องลากันไปแล้ว

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น. กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิตในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
6: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพาเจริญพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashioned Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟรีย์สมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashioned Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยกับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่องสี่บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่องสี่บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่องสี่บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทราภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดิฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

3เพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่อง4บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่อง4บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์สามเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

นั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญกับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

0: สักที
1: เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันท์กันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันท์เกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องค่ะเพลงที่3มโนภาพโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และชั่วฟ้าดินสลายคุณสมยศทัศนพันธ์อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงเนียนวิชิตนันท์

ผลงานของวงเดียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวาทจางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวาทบนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ครูเนียนวิชิตนันแต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันจึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมาก3เพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันthank you.

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทําการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องครองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทำนองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคคหบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมีสองตาสามตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดนั่นคือหัวในใสขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคคหบดีสูตรที่2อังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคหบดีชาวบ้านหัตถีคามเถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารตอนนั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคคหบดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคคหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นจึงได้กล่าวกับคหบดีว่าท่านคหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการท่านกฤษฎีธรรมะที่น่าอัศจรรย์8ประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุคกฤษฎีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วพระบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่1เมื่อกระผมเที่ยวชม
อยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนหมอบควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินที่สามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีเป็นฉันใดข้าพเจ้านั้นก็ได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะยังลงสู่ธรรมะข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความที่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนได้ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่นสี่คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญหรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภริยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภรรยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภรรยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้า
กระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่5ที่กระผมมีอยู่ข้อที่6ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุภะโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสักขีรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตังรูปโน้นเป็นสัตตาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัตตานุสารีรูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้เลยว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแต่จริงกระผมวางจิตสม่ำเสมอแล้วถวายนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่6ที่กระผมมีอยู่ข้อที่7ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่กระผมมีอยู่ในข้อที่8ถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคกบดีชาวบ้านหัตถีคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคกบดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำปฏิกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคกบดีทั้งหมดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคกบดีชาวบ้านหัตถีคามเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้อง
พึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคาบดีชาวบ้านหัตติคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแต่ประการนี้แลและเธอจงทรงจำอุคคาบดีชาวบ้านหัตติคามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการเหล่านี้ทุติยอุคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่สองทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอารวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆาวัตถุ4ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละหัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการนี้แลทุติยหัตถกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลกามโภคีสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นแลอนาถบิณฑิกกระบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกกระบดีดังนี้ว่ากระบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม
ด้วยการงานที่ผิดการแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่หนึ่งนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สองนั้นควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสามสถาน

ด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาปกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างเป็นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดรันแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรติเตียนโดยหนึ่งสถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็น

0: เรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นตรัสดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานีตรัสดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้ก็ฉะนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามโภคีบุคคลทั้งหลายกามโภคีสูตรจบประสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่62กระนั้นแลพระนาถปิณฑิกะกระบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนาถปิณฑิกะกระบดีดังนี้ว่ากระบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่า เรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตติสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี้เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อานัยยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อานัญญสุขก็อนวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกระบดีกระหัตผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอานัญญสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวและบุคคลสองตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มบุญและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาที่สุดท้ายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายสามประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกฤบดีหรือบุตรกฤบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากฤบดีหรือบุตรกฤบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักปิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อกาประกอบ ด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมสามประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แลก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรจบประสูตรว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตตาสมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักเอาไปนี่เรียกว่าอารักขสัมปทาก็กัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นกฤหบดีบุตรกฤหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาก็สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของเขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉะนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี่เรียกว่าศีลสัมปทาก็จากาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณลูกบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนิริวาจาคะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณลูกบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกันช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: คุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
7: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญโดยพืชเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
0: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
8: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน ABEC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนส ำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอกลินช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวทยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทาง
1: ใต้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะผ่านทิกต็อกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบสีมันน้ำป่าแหละแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภ.ก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสนะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภ.ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนมาที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะครับแต่ว่าทางด้านของปภ.เองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะค่ะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระ อนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูล เชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับลูกนะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมแล้วเขาเรียกว่า เป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊
1: ะ
0: นะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในส่วนของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุข

0: ก็การจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยน
1: ะคะ
0: ทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที
0: ่
1: เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
0: ้
1: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทางด้านของการเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้มีนักข่าวไปถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่านะทางด้านของท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
1: ค
0: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักวิชาการคาดการนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกับแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะเมื่อฟังผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่ม

0: พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึง2%แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยPlus 60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึง2%นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
0: ็
1: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11 มิถุนายน 2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11 มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะช่วยพยุงทั้งรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณแรมบอกว่าฝนตกพรำๆเมื่อคืนที่วานรนิวาสสกลนครเช้านี้ยังปล่อยๆอยู่ครับนะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปราดพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกันนะคะแต่ว่าก็มีการเพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

0: ห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapterretraining conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบขจะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568/2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.9 96ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุการณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟกนิวอย่างทันท่วงทีแหละครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยละครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกและครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR Codeเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่ boraservice.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึง 5:00 น.เย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี จงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
1: ่
0: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
1: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยนะกัน
0: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
1: ทุกอย่างของฝน
0: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะเพื่อฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะอาย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับๆไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสก.ท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดให้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
1: ย้ำนะย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยน
0: ะ
1: สำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาและด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องของรถติดอย่างแน่นอนในวันนั้น
0: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเตรียมตัวกันช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษ
1: โอ้โห
0: สุรินทร์ก็มีทุเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษไม่หมดแค่นั้นมีเงาะด้วย
1: มีเงาะ
0: มีลำไยด้วยนะเรียกว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาศาลาไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้นะคะบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
1: ค่ะ
0: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษวิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรีสำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษแล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านจรัดนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัวตี5ครึ่งที่โรงเรียนบ้านจรัด
1: ค่ะ
0: รียมไปให้กำลังใจกัน
1: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริง
0: ค่ะ
1: และตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
0: ค่ะเจมอยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครสีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
1: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้นะที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช้อปเชียร์อร่อยกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งงานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีมอปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
0: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok World Bangkok World นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
1: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
0: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok World Bangkok World
1: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนหามาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ย
1: ค
0: อยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาค